0: เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณบรุษและคุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
1: ครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
0: อรุณ
1: สวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
0: ับ ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าเป็นสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังวันนี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับ
0: ดูเหมือนมันจะไม่ได้รวมผนึกกำลังกันอย่างที่มันมีคำขวัญ นะ Unity in the Diversity เลยนะอาจารย์นะค่ะ
2: คำขว
0: ั
2: ญไม่ได้เอามาเป็นแอคชั่นแ
1: สคำขวัญก็คือคำขวัญ
2: เป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเฉลิมคำขวัญกับแอคชั่นแพลนมันก็จะมีความต่างกันอยู
0: ่
2: อย่างเราเห็นใช่ไหมฮะต้องใช้ตำแหน่งเขาเป็นอะไรเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ไหมปลัดกระทรวงสงครามของอเมริกาเด
0: ิน
2: ทางมาไทยแล้วก็ต่อไปที่เขมรอ่
0: าฮะ
2: อันนี้คือมุ่งเป้าเลยฉันจ้องมาใน2ประเทศที่ทะเลาะกันอยู่ในเวลานี
0: ้
2: ก็คือถ้าคนหนึ่งไม่ตอบสนองฉันก็จะไปตอบสนองให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
0: อ
2: ันนี้ชัดเจนก
0: ็
2: คือเขาสแกนเข้ามาแล้วพอเขาเห็นว่าช่องนี้ของรันรูนี้ของรันเนี่ยเดินไปได้แล้วจะทำให้มันแตกก็ได้หรือจะทำให้มันยอมสยบต่อฉันก็ยังได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นคำหนึ่งซึ่งมันอันตรายกว่าคำว่า national interest คำว่า national interest หมายความว่าอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมันเป็นหลักแต่ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่อันตรายกว่านั้นคือถ้า national interest หรือผลประโยชน์แห่งชาตินั้นเป็นของคนใดคนหนึ่งหรือวงตระกูลใดวงตระกูลหนึ่งอันนี้ยิ่งอันตรายยิ่งกว่านะครับเพราะยอมขายชาติบ้านเมืองได้เพื่อให้ตัวเองได้ใหญ่ได้โตขึ้นมากรณีของฮุนเซนเนี่ยชัดเจนมากนะสาเหตุที่บอกว่ากรณีของฮุนเซนที่ชัดเจนมากก็คือว่าในห้วงที่การเมืองในเขมรอย่างงอนแงนก็คือถ้านับเนื่องมาก็คือการเลือกตั้งปี1993นะครับแล้วก็จูบปากกันได้4ปีก็มาไล่ยิงกันใหม่ครับฮุนเซนก็เรียนรู้ในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้โลกตะวันตกยอมรับอำนาจของตัวเองแต่บนวิถีที่ฮุนเซนใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็ได้ความชอบธรรมของอำนาจที่ตะวันตกยอมรับคืออะไรคือการเลือกตั้งถึงฉันจะใช้อำนาจบาดใหญ่ขนาดไหนการเลือกตั้งก็ดีแต่ฉันก็ต้องใช้ทุกเล่ทุกเหลี่ยมเพื่อให้ฉันชนะนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วจะมาบรรเลงลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนตัวเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคุณมานัดเนี่ยจากคำว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใช่ไหมก็คือลูกคนโปรดตอนนี้ต้องใช้มาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวงอกไม่มีเวลายอมผมหัวงอก
1: ธรรมชาติธรรมชาติ
0: ธรรมชาติอ๋อค่ะ
2: จะจริงๆเขาเป็นเด็กเป็นคนที่หัวงอกตั้งแต่ยังใบหนุ่มนะครับแต่ทำไมเขายังผมดำดูดีมาเรื่อยจนกระทั่งมันมีปัญหาตอนนี้ไม่ยอมแหละ
0: ตอนนี้ไม่ยอมผมละ
2: ไม่มีเวลา
1: ปล่อยไปตามธรรมชาติ
2: หรือไม่งั้นก็คือนอกจากไม่มีเวลาแล้วเนี่ยเรียกร้องความสนใจเยอะเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ไม่ห่วงเรา
1: ทำงานหนักจนงอกขึ้นอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหมฮะ
2: น
1: ั
2: ่นแหละเยอะเท่าไหร่เป็นชาติบ้านเนี่ยคุณมาได้ไปเรียนเวสต์พอยต์โดยใช้โควต้าของกองทัพไ

0: กองทัพไทยโอ้ใช่ค่ะ
1: แล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณมนัสจบจากเว็บไซต์พันธุ์ทลาย99ปี2001ในโลกนี้มันก็เกิดนายวันๆใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: าฮะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อเมริกาก็เริ่มการจุดสงครามกับก่อการร้ายสากลก็เลยมาชุบเลี้ยงหุ่นมาแดกเพราะว่าหุ่นมาแดกเป็นศิษย์เก่าของเวสต์
0: พอยต
1: ์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันแปลงร่างกองกำลังพิเศษของพนมเปญให้เป็นกองกำลังป้องกันต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลนี่คือปี2001ทั้งที่อเมริกาก็รู้ว่ากองกำลังพิเศษนั้นมันคือกองกำลังส่วนตัวของคุณเป็นนะฮะเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาเครื่องทรงที่รูปหล่อขึ้นดูเหมือนสายคนมากขึ้นไปใส่ให้นะครับจากที่ถือปืนตระกูลเอเคหรืออาชานะฮะก็มาถือปืนตระกูลเอ็มแมกนัมก็รอขึ้นนะทีนี้มันเซ็นสนั่นสบายใจเฉยโอเคอเมริกาดีต่อฉันเหลือเกินก็เลยมีการฝึกซ้อมทางทหารเรื่อยมาตั้งแต่ปี2001จนมาซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพนะครับเขาเรียกว่าการซ้อมรบอังกอร์นะฮะอังกอร์คอนติเนียลก็คือปฏิบัติการด้านการทหารอังกอร์นะแต่ก็ซ้อมรบกันมานะครับตั้งแต่รุ่นนะครับปี2010ถ้าลองนึกดูในระหว่างทางก่อนจะถึงซ้อมรบนั้นอเมริกาก็ทุ่มเททุกอย่างครับเพื่อพัฒนากองกำลังด้านการก่อการร้ายนั้นให้กับฮุนเซนพัฒนามาเรื่อยแม้กระทั่งฐานทัพเรือเตรียมอเมริกาก็สร้างประพันธ์สภาการให้สองสภาการเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจตานะครับจากชายฝั่งจากฝั่งทะเลว่ามีเรือของอะไรบ้างที่มาในอ่าวไทยแล้วอยู่ใกล้ชายฝั่งของเขมรอะไรก็เห็นนะฮะก็เป็นเรื่องนี้นะฮะก็ซ้อมรบกันมา2010จนมาฮุนเซนมายกเลิกการซ้อมรบอังกอร์ปี2017แต่เขาใช้คำว่าไม่ชะลอไปก่อนแต่ว่าที่มันเจ็บแสบไปมากกว่านั้นก็คือว่าไม่ซ้อมรบอังกอร์ต่อไปแต่มาซ้อมรบมังกรทองปี2017มาซ้อมรบมังกรทองทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับพอเห็นไส้เดือนอย่างอังกอร์คุณเซนอยู่ในอิทธิพลของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของฉันอเมริกาก็พยายามที่จะบ่อนเซาะกำลังนะครับจากที่คุณเซนเคยได้ประโยชน์จากอเมริกาก็กลายเป็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำนั้นมันกำลังจะทำลายอำนาจของคุณเซนไม่ว่าจะเป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยแห่งกัมพูชาแล้วก็ตั้ง NGO ขึ้นมา NGO หนึ่งเขาเรียกว่า Global Witness นะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือเอาเข้าไปในกัมพูชา Human Rights Watch นะครับอีกอันหนึ่งก็เอาเข้าไปอีกก็คือว่า NGO Human Rights แล้วก็ปั้นคนคนหนึ่งขึ้นมาดูแลเรื่องฮิวแมนไรท์ของกัมพูชาโดยอเมริกานี่แหละปลูกปั้นคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขานะฮะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขาที่เราอ่านว่าเข็มสุขานะครับที่มันเซ็นจำคุกเขาน่ะแหละในข้อหาทรยศกึมสุขาก็เป็นผู้ในการใหญ่ขององค์การสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตั้งได้5ปีก็เห็นจังหวะนะครับเอาเป็นพรรคการเมืองเลยดีกว่าไหมอเมริกาก็หนุนให้เติมสุด

0: เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเรียกว่าพรรคสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาเตรียมสุขาลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้ไม่เยอะนะฮะ 3-4 คนเลยนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาก็ได้ดึงให้เตรียมสุขาเนี่ยมาเป็นพันธมิตรกับสมรังสีซึ่งในตอนนั้นก็ยังใช้ชื่อพรรคว่าพรรคสมรังสีอยู
1: ่
0: ครับจาก 2008 ก็มารวมพรรคกันเป็นพรรคกู้ชาติเลือกตั้งเป็นพรรคกู้ชาติเนี่ยนะฮะที่เราเห็น National Rescue Party เนี่ยแหละนะแคนเบอร์เรียน
1: า
0: ชันแนลเรสคิวปาร์ตี้ก็คือรวมจากสมรังสีบวกกับเข็มสุขาครับกลายมาเป็นพรรคนี้
1: อือฮึค่ะ
2: อาจารย์สายหลุดไปนะครับ
1: พอดีงั้นเราจะ
2: พักเบรกกันเลย
1: สักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันบรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะ
2: คร
1: ับ อาจารย์คะโอ้โหอาจารย์ปูพื้นทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นเลยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะกับสมรังสีกับกึ่มสุขานี่นะคะโดยภายใต้การกำกับของสหรัฐอเมริกานะอาจารย์
0: แม่แต่กิสคลื่นคลื่นหลุดใช่ไหม
2: สายหลุด
1: สายมันหลุดค่ะ
0: ไม่มีสายแล้วต้องเป็นคลื่น
1: ขอบคลื่น
0: แสดงว่าคลื่นถูกแทรกแซงโดยมหาอำนาจ
1: สงสัยฟังอยู่สงสัยฟังอยู
0: ่ทำได้นะครับ
1: ทำได้ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ฟังต่อนะไม่ต้องมาแทรกคลื่นนะความจริงมันก็คือความจริง
1: ค
0: ่ะคือพอมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ในอาเซียนที่อ่อนแอแล้วก็แปลงคำว่า national interest นะครับมาเป็น individual interest ของตัวเองมันก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะก็ปี2013เนี่ยลองนึกสภาพดูนะครับก่อนหน้านั้นมันเป็นชนะมาโดยตลอดยาว2,1998 2,003 2,008 สามารถเป็นนายกได้แต่เพียงผู้เดียวแต่ปี2013เนี่ยเอาไปฟ้องศาลโลกแล้วก็แล้วให้ศาลโลกตีความว่ามรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารมันติดตั้งมันคืออะไรเนี่ยนะครับคนกัมพูชาเขาก็ได้เรียนรู้นะครับว่ามรดกโลกมาแล้ว5ปียังทะเลาะกับโคไม่จบนะครับก็เลยเสียงแตกมาทางพรรค National Rescue นะฮะก็คุณเซนไม่มีฐานคะแนนในสภาแห่งชาติเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลก็เลยไปขอจูบปากกับสมรังสีนะไอ้นี่ก็ยอมจูบนิดนะครับไม่ได้จูบเต็มปากก็บอกว่าเอาอย่างนี้คือเนื่องจากอย่างนี้นะครับก็คือว่าการตั้งรัฐบาลในเขมรเนี่ยมันต้องอาศัยเสียงสนับสนุน2ใน3นะครับมันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ได้แล้วครับแต่ของเขมรเนี่ยมันต้อง2ใน3ปี2013เนี่ยมันเลือกตั้งมา

0: 123ที่นั่งแต่มันไม่มีฝ่ายใดนะครับได้เกิน83ความมันไม่เกิน83ครับก็คือเกือบจะครึ่งๆเลยที่เป็นของคุณเซนเกือบเกินครึ่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกือบจะครึ่งก็เป็นของสมรังสีนะฮะมันก็เลยทำให้คุณเซนไปขอแล้วเราร่วมกันจัดรัฐบาลไหมทั้งๆที่มันจัดกันมาก่อนหน้านี้ตลอดเวลาเลิกกัดกันแล้วมาจูบปากกันใช้ปากให้มาเป็นประโยชน์การที่จะแท้กันดีไหมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่สมรังสีก็วางหมากแล้วเป็นเหตุได้แต่ว่าเองเป็นนายกเป็นผู้เดียวไปเลยจะไม่เป็นด้วยให้เองเป็นแต่สภานะครับมีกี่คณะกรรมาธิการฐานสองตกลงไหมแค่นี้สมรังสีก็ชนะแล้วนะครับก็เพราะว่าถึงแม้ว่ามีเสียงน้อยกว่าจะได้กันมาที่การครึ่งหนึ่งของสภาแล้วก็ตกลงว่าแล้วไอ้กกต.9คนที่เองเป็นคนตั้งหมายความว่าสมรังสีเรียกคุณเสนาเอกนะดีมันบอกว่าเองนะที่เองเป็นคนตั้งคนเดียวต่อไปนี้9คนนะครับ4คนฉันตั้งอีก4คนเองตั้งส
1: ่
0: วนคนที่9นั้นร่วมกันตั้งก็จะได้คนที่เป็นกลางนะฮะและสิ่งที่มันตามมาก็คือโอ้มันเป็น5ปีนะฮะ5ปีเกือบจะ5ปีที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยได้รางวัลที่สูงมาก
1: อ๋อค่ะ
0: คนเซ็นเสียรางวัลเยอะมากเสียรางวัลเลยนะครับเพราะว่ากลไกทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยไปถูกรื้อฟื้นหมดเลยกฎหมายที่เคยเป็นคุณต่อพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซนแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาซึ่งคุณเซนไม่สามารถที่จะไปคัดง้างได้เพราะว่าถ้าคุณเซนไปคัดง้างเองก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณเซนมันก็บอกว่ามันเกิดมาเป็นนายกนะครับมันก็เลยต้องยอมอยู่มาวันหนึ่งครับสัญญาณที่จะทำร้ายตระกูลคุณมันเริ่มเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2017
1: ค่ะ
0: มันกลับกลายเป็นว่ากลไกที่สมรังสีแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ระบบระเบียบต่างๆรวมไปถึงกกต.นะครับที่เป็นกลางที่เป็นกลางเนี่ยหมายถึงคนที่9นะครับส่วนไอ้4คนแรกกับ4คนหลังเนี่ยมันไม่เป็นกลางแน่นอนเพราะว่าตัดสายการเลือกใช่มั้ยล่ะ มันก็จะตัดสินด้วยคนที่9นี่แหละก็ปรากฏว่าได้ตั้งท้องถิ่น2013นะครับจากคะแนนโหวตที่เคยเกินกันอยู่เมื่อปี2003เนี่ยนะฮะ2008นะคะแนนโหวตมันเกินกันมากกว่าถึงเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่2013นะฮะมันเกินกันมากกว่า3ล้านโหวตคือที่มันเกินกันได้เยอะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับที่นั่นนะครับเพราะว่าเลือกตั้งเขมรเนี่ยเขาเป็นสัดส่วนแต่ว่าแยกจังหวัดไม่ได้เอามารวมกันทั้งประเทศก็คือชนะจังหวัดไหนก็เอาตรงนั้นเลยเอาสัดส่วนในแต่ละจังหวัดว่าตามสัดส่วนว่ามีส.ส.ได้กี่คนนะครับ แต่ปี2013เนี่ยคะแนนโหวตทั้งประเทศนะครับพรรคประชาชนของคุณเซนเนี่ยได้มากกว่าสมรังสีอยู่ถึง3ล้าน5แสนคะแนนนะฮะแต่เลือกตั้งท้องถิ่น2017จาก3ล้าน5แสนคะแนนมันแกปเนี่ยช่องว่างมันเหลือแค่3แสนนิดๆก็ลองนึกดูนะครับแล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นมีทั้งหมด 1,600 กว่าคนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเกือบ 10,000 อยู่ภายใต้คุณเศรษฐ์หมดเลยแต่พอเลือกตั้ง2017กับครึ่งหนึ่งไปอยู่ภายใต้สมรังสีก็ลองนึกดูว่าถ้าไทม์ไลน์มันปล่อยให้มาถึงการเลือกตั้ง2018นะฮะอะไรจะเกิดขึ้น2018นะครับขนาดว่าคุณเศรษฐ์พยายามทุกวิชาแล้วเนี่ยก็ยังแพ้สมรังสีแน่นอนมันก็เลยเป็นการรื้อฟื้นคดีเก่าๆขึ้นมาเล่นงานสมรังสีแล้วก็ยุบพรรคการเมืองของเขาแล้วก็ไม่มีพรรคฝ่ายค้านร่วมเลือกตั้งมาเลยในความเป็นจริงตั้งแต่ปี2018นะฮะ พอมันไม่มีฝ่ายค้านแล้วคุณเซนก็บ้าคลั่งอำนาจใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับใช้เพื่อสร้างวงตระกูลของตัวเองเนี่ยนะครับก็มองเป็นกรณีไป ว่าความ

0: ัมพันธ์อันไหนที่เป็นประโยชน์ฉันก็ทำต่ออันไหนที่มันเป็นภัยต่อฉันฉันก็ต้องลดทอนมันลงหรือเลิกกับมันไปซะนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็มันก็ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากก็คือว่าหลังจากที่ลดทอนความสำคัญของอเมริกาลงเพราะว่ารู้ว่าเป้าหมายปลายทางของอเมริกาก็คือการฮุบอำนาจเพราะฮุนเซนมันก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาแต่ฮุนเซนมันมองว่าอเมริกาต้องมาหนุนให้ฉันใหญ่ไม่ใช่มาทำให้ฉันเล็ก นะครับแต่อเมริกาจะทำให้ฉันเล็กฉันก็ไม่ยอมนี่แหละสาเหตุที่ไปนั่งพับเทียบต่อผู้นำจีนแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนจะทำเพื่อเอาใจจีนครั้งแรกนะครับด้วยความเต็มใจก็คือทำให้ประวัติศาสตร์ของอาเซียนด่างพร้อยโดยไม่มีแถลงการร่วมของผู้นำในอาเซียนซัมมิตเมื่อปี2012เพราะอะไรเพราะฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนซัมมิตและจีนมีข้อขัดแย้งกับ4ประเทศนะครับในอาเซียนที่ว่าด้วยทะเลจีนใต
1: ้
0: ก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนนะครับจีนตอนนั้นคือประธานาธิบดีหูจินเถาบอกว่าเอาพิสูจน์สิว่าเองนั้นเนี่ยยอมต่อค่าแล้ว หลังจากที่ไปสู่ฮกอเมริกามาตั้งหลายปีคนเซนก็เลยทำตามผู้นำจีนบอกว่าอย่ากำหนดวาระทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนซัมมิตที่พนมเปญคุณเซนก็ทำตามครับ
1: ก็เลยไม่มีแถลงการณ์ตอนนั้นที่อากิโนอะไรนี่วอล์กเอาออกมาน
0: ั่นแหละครับมาเป็นเยอะอากิโนที่3ตบตูดกลับบ้านเลยนะครับไม่ร่วมประชุมไม่อะไรเลยนะครับโมโหมาก
1: โกรธจัด
0: แล้วเชื่อว่าเวียดนามไม่โกรธหรือ
1: โกรธก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละ
0: เวียดนามโกรธนะครับโกรธแบบด่าฮุนเซนว่าไอ้ทรพีไอ้ทรพีนะครับทั้งประเทศนะตั้งแต่2012เนี่ยผู้นำเวียดนามผู้นำเขมรไม่มีใครกล้าไปรักษาตัวที่เวียดนามก่อนหน้านั้นไปนะกลัวเข็มฉีดยาขึ้นมาโดยฉับพลันนะฮะแต่มาเมืองไทยแทนแล้วก็พอมาทะเลาะกับไทยก็ไม่กล้ามา
1: ไปสิงคโปร์แล
0: ้
1: ว
0: ไปสิงคโปร์นั่นแหละเข็มฉีดยามันก็มีประโยชน์อยู่นะไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียวครับกำจัดคนก็ได้ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่คุณเซนจะทำนั่นแหละมันคือชัดเจนก็คือว่าฉันไม่ได้สนใจอย่างอื่นฉันสนใจก็คือว่าอำนาจนั้นมันต้องอยู่ในวงตระกูลของฉัน
2: ครับ
0: นะครับก็นั่นนะฮะก็ไปเฉลี่ยจีนมาเรื่อยๆจีนก็ไปดีดอเมริกาออกสิ่งหนึ่งซึ่งมันทำเห็นชัดเลยก็คือว่าซ้อมรบอังกอร์ไม่มีอีกแล้วแต่มีมังกรทองโกลเด้นดราก้อนเข้ามาแทนจีนก็ใช้ประโยชน์จากมันเซนแบบไม่ลืมหูลืมตาครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็คือว่าอยากได้อะไรตอบสนองฉันก็พอนะครับแต่ทีนี้โลกมันเปลี่ยนครับโลกมันเปลี่ยนจากที่บอกว่าไม่คุยกับอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้หมายความว่าจะคุยก็แบบไบรัชโรหรือทวิภาคีเท่านั้นนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งปลายปี2013จีนเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละอีไซอีนูหรือวันเบลวันรถเกิดขึ้นวันเบลวันรถเกิดขึ้นคุณก็ต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศให้ได้โดยสันติวิธีใช่ไหมคุณจะไปบีบคอเขาได้อย่างไรนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวต่อไปนี้จีนพร้อมแล้วนะที่จะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่ม
1: ก็เลยมีโคดคอนดัก
0: ก็นั่นแหละครับมันคือความจำกัดและคือผลประโยชน์มันเปลี่ยนวิธีมันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับคุณเซนก็สบายใจเฉิบเลยก็ว่าเออดีใจไม่ต้องมาทะเลาะกับเวียดนามอีกไม่ต้องเวียดนามไม่ต้องมาด่าฟิลิปปินส์ไม่ต้องว่าอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็รับใช้เขามาเรื่อยๆแล้วนั่นแหละครับกองกำลังส่วนตัวอเมริกาที่เคยเอามาให้เป็นกองกำลังสร้างการก่อการร้ายสากลนะครับก็ไม่สนอเมริกาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เป็น DSQ โดยอาวุธยุทโธปกรณ์ 100% มาจากจีน นะครับกองทงกองทัพอะไรทั้งหลายแหละทั้งรถถังปืน BM-21 PSL-03 ล้วนแล้วแต่มาจากจีนครับทั้งของปีแล้วก็ของที่ต้องซื้อมาแต่ก็ซื้อของเก่ามาใช้นะครับอย่างเช่นรถถังที่เขาเรียกว่า

0: ที่อะไรนะเขาเรียกที่559ที่59ดีที่เขาเอามาพัฒนาปรับปรุงใหม่อันนี้มันรุ่นนี้มัน4,980นะครับม
1: ัน คือ59ดี
0: 4,59เนี่ยแหละมันอันนี้มันสร้าง4,980นะครับมันคือของเก่านั่นแหละอาจารย์คุณเชิญอยากได้เพื่อที่จะเอามาขู่ประเทศไทยนะทหารไทยก็นั่งอมยิ้มไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเองยิงเองก็หักกลางคันก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอยู่มาวันหนึ่งคุณเชิญเนรคุณจีนครับเนรคุณจีนก็เพราะว่าไปจูบปากกับไอ้เฉินจื
2: ้อ
0: ครับแล้วก็ไอ้เฉินจื้อไม่ได้หลอกเงินคนอื่นนะครับยุคแรกๆก็หลอกเงินจีนนั่นแหละครับเอามาแล้วก็โอนมาที่เขมรคุณเซนก็ชักเปอร์เซ็นต์ไปพอชักเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บอ้าวคุณเซนมีเงินเป็นคุณรุ่นและซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้ก็หลอกซื้อจากจีนนั่นแหละครับโดยที่จีนยังไม่รู้ว่าไอ้เงินที่คุณเซนเอาไปซื้อมันคือเงินที่ไอ้เฉินจื้อมันหลอกมาให
2: ้
0: เห็นไหมครับพอจีนรู้นั่นแหละครับหลิวจงอี้เขาถึงต้องเข้ามาแล้วเขาถึงต้องบีบบังคับบีบคงบีบคอจนเฉินจื้อต้องถูกส่งตัวไปอยู่ที่จีนแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นหมาที่จีนไม่ไว้วางใจคุณเซนอีกต่อไปคุณเซนก็เลยจะไปขอกราบตุ้งเท้าของพญาอินทรี
2: กลับไปใหม
0: ่มาต่อไปมันก็จะเจอทั้งมังกรพ่นไฟนะครับแล้วก็โดนอินทรีหัวล้านหัวขาวเก็บเข่าไปดูผมรอวันนั้นนะครับคุณเชนอยู่อีกไม่นานนะครับนี่คือเกมอันตรายแต่บอกได้เลยว่ามันไม่อันตรายแค่กับตระกูลคุณครับมันกำลังเป็นเกมอันตรายที่คุกคามอาเซียนทั้งกลุ่ม
2: ใช่ค่ะโอ้
0: เพราะความไม่มีเอกภาพแต่เอาผลประโยชน์ของวงตระกูลมาเป็น
2: ใหญ่เลย
0: แล้วก็ยอมแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับแล้วอาเซียนมันจะแตกหรือมันจะรวมกลุ่มกัน
1: มันก็เล่าๆอยู่นะอาจารย
2: ์มันก็ไม่ง่ายที่จะรวมกลุ่มกันเพราะว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งมีเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มเลยค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อว่ามีใครอีกไหมที่เหมือนคุณเซน
2: ไหมน่าจะมีไหมโอเค
1: มาตามต่อกันพรุ่งนี้นะครับ
2: สรุปแน่ๆมาตามต่อกันนะคะพรุ่งนี้ตาไม่กระพริบเลยขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับและเราสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับพบกับรายการ Good Morning
2: Good Morning อาเซียนใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 6:00 น.ถึง 7:30 น.ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: วัสดีค่ะ
1: 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณพิมพ์พิชชนิดนามเจริญนะคะที่ฉันแอนพจน์

0: นาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะติดตามกันได้ทั้งช่องทาง Facebook Live M-Con News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงเข้ามารับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศค่ะส่วนเรื่องของอาวุธปืนนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ตามกันต่อค่ะเพราะว่ามีทั้งหลายฝ่ายนะคะที่ออกมาระบุแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนที่นายกรัฐมนตรีคุมเข้มนะคะว่าจะมีการปราบปรามอย่างจริงจังตั้งด่านตรวจค่ะว่าจะทำอย่างไรให้อาวุธปืนนั้นไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียเพิ่มเติมนะคะแต่ก็มีประเด็นในเชิงของนักกีฬาค่ะที่เป็นนักกีฬายิงปืนนะคะที่ออกมาระบุว่ามาตรการเข้มเหล่านี้ทำให้บรรดานักกีฬายิงปืนที่ต้องใช้ปืนในการฝึกซ้อมและการแข่งขันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีการหารือกันกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะนอกเหนือจากเรื่องของสมาคมยิงปืนนี้นะคะก็ยังพูดถึงรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีการแจกอาวุธปืนนายกบอกว่าเป็นไปตามมาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นพ้องในการปรับรูปแบบรางวัลส่วนที่สมาคมยิงปืนค่ะออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากำลังหารือร่วมกันเพื่อที่จะเตรียมออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมเพิ่มเปิดให้ทุกฝ่ายนั้นมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานสำหรับผู้ที่ใช้งานอย่างสุจริตค่ะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุดส่วนการที่ตำรวจออกมาอดครวญว่าทำงานยากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการวางยุทธศาสตร์แต่ก็เชื่อว่าในการปฏิบัติจริงนั้นมีทางออกอยู่เสมอนะคะนี่ก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างใน Daily News นะคะนักกีฬายิงปืนวุ่นนายกรีดถก3ฝ่ายปกครองกกท.สมาคมเลิกแจกกำนันผู้ใหญ่บ้านแก้กฎหมายให้สอดคล้องวงการกีฬายิงปืนระส่ำนโยบายห้ามพกปืนพ่นพิษอนุทินเร่งหาทางแก้สั่ง3ฝ่ายปกครองกกท.และสมาคมกีฬายิงปืนถกเข้มหาทางออกเล็งคลอดกฎหมายคุมเข้มปิดช่องโหว่เน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักพร้อมรับฟังเสียงโต้แย้งด้านสุรศักดิ์เตรียมถกสัปดาห์หน้าลุยจัดระเบียบกีฬาจัดระเบียบปืนกีฬาคุมเข้มลูกซ้อมจำกัดเส้นทางการขนย้ายเฉพาะที่พักถึงสนามยันแข่งขันระดับนานาชาติเดือนกันยายนเดินหน้าต่อได้ไม่ชะงักชวนชี้จุดอ่อนของปัญหาปืนอยู่ที่บังคับใช้กฎหมายติงรัดอยากแก้ปัญหารายวันและต้องสร้างความสังคมปลอดภัยโฆษกพักประชาธิปัตย์จี้รัดแก้ปืนเถื่อนปืนออนไลน์ห่วงตำรวจไร้ปืนสู้โจรไม่ได้รองผบตร.ชี้ตำรวจพกปืนนอกเวลาไม่ผิดยึดความจำเป็นและบริบทในการปฏิบัติหน้าที่ยันมีอำนาจระงับเหตุ24ชั่วโมงยศชนันจ่อชงพ.ร.บ.ความปลอดภัยสถานศึกษาป้องกันเหตุระยะยาวสั่งการสถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสุ่มตรวจอาวุธเข้มงวดรับมือข้อความขู่ความรุนแรงเท้งหวั่นพฤติกรรมเลียนแบบเหตุกราดยิงเล็งแก้กฎหมายคุมปืนช่วงเปิดสมัยสภายืนยันนักการเมืองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เหนือประชาชนค่ะ
1: ค่ะในกรณีของอาวุธปืนนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพกอาวุธปืนของประชาชนทั่วไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในมหาดไทยค่ะถึงแนวทางยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบโดยนายภาสกรนะคะรองปลัดกระทรวงเปิดเผยว่าได้เชิญหน่วยงานสังกัดมหาดไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาควบคุมอาวุธปืนนะคะมาหารือแนวทางเบื้องต้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยอุดช่องโหว่ระบบการควบคุมอาวุธปืนเร่งวิเคราะห์ข้อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญปี60นะคะพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะยกร่างกฎหมายจัดการอาวุธปืนที่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันเพื่อให้การควบคุมการอนุญาตและการตรวจสอบการปราบปรามเป็นไปอย่างจริงจังค่ะซึ่งทางไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าเสริมอาวุธทอ

0: อหนูหยอดหวานพบทักษิณคุยกันชื่นมื่นเท้งเก็บทุกบินซักฟอกปปช.โต้ช้าคดีโกงสอบอนุทินขึงขังคุมเข้มอาวุธปืนยันมีทางออกให้ตำรวจพกปืนปฏิบัติหน้าที่มท.ยกร่างกฎหมายวางมาตรการควบคุมค่ะ
1: ค่ะก็รวบรวมประเด็นของการเมืองไปด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเหตุการณ์ที่ต้องเป็นห่วงก็คือกลัวว่าจะมีการ

0: การสอนแบบออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนเองก็เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสูงสุดค่ะซึ่งสรุปสถานการณ์นะคะก็ทราบว่าข้อความดังกล่าวถูกส่งไปอยู่ในกลุ่มไลน์กีฬาสีเหลืองของโรงเรียนไม่ใช่กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองค่ะโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะว่าเยาวชนให้การว่าเพื่อนมีการเอาโทรศัพท์มือถือไปพิมพ์เล่นกันค่ะด้วยความคึกขนองก็ไม่คิดว่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกจนกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายจนโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอตัวน้องคนนี้แล้วเกิดจากความคึกขนองนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่จะต้องมาคุยกันต่อไปนะคะว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือแม้กระทั่งการล้อเล่นในสิ่งที่เกิดเหตุการณ์จริงๆแบบนี้ทำให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกค่ะแต่นอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์คดีใหญ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนจนนำมาสู่การปราบปรามและเข้มอาวุธปืนก็คือคดีที่นายฉลองเรียวแรงค่ะไปก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าจนกลายเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีให้การนะคะว่าในช่วงเวลาการเกิดเหตุนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเดินนำทั้งสองคนก็คือนายฉลองกับนายกอบจ.แล้วก็ขึ้นรถค่ะก็เตรียมจะออกรถแต่ว่านายฉลองมาเคาะกระจกรถทางฝั่งนายกอบจก็ลดกระจกลงนายฉลองก็ชักอาวุธปืนมาเจาะยิงทันทีนายกอบจก็ยกมือขึ้นมาปัดนะคะแล้วก็มีการยิงใส่นายกอบจทำให้ตัวเขาเองก็ถูกกระสุนที่ข้อมือด้วยความตกใจค่ะก็เลยขับรถมาหลบข้างทางก่อนที่นายฉลองจะเดินวนมาแล้วก็ตะโกนถามหาตัวเขาว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยฉวยโอกาสค่ะจังหวะที่นายฉลองเดินวนมาวิ่งหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ทำให้รอดตายมาได้นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คำให้การค่ะคำให้ปากคำของทางฝั่งของคนขับรถยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้มีการชักอาวุธปืนขึ้นมาขู่ตามที่นายฉลองได้มีการให้การกับตำรวจเอาไว้ก่อนหน้านั้นส่วนสาเหตุเขายังไม่แน่ใจนะคะว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันเพราะว่านายกอบจ.ก็เป็นฝ่ายช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดนายฉลองมักมาพบขอความช่วยเหลือเป็นประจำส่วนประเด็นเงิน11ล้านบาทเคยได้ยินมาสมัยที่นายกอบจ.กำลังทำหมู่บ้านขายแล้วเงินขาดมือไปหยิบยืมมาค่ะแต่ก็คืนกลับไปพร้อมดอกเบี้ยให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นเงินเกือบ15ล้านบาทก็ถือว่าเรื่องการยืมเงินนั้นจบไปแล้วค่ะมากันที่พาดหัวข่าวทั้ง2เรื่องนี้นะคะเจอแล้วขู่กราดยิงนักเรียนวัย16ทำวุ่นโรงเรียนดังประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดด่วนส่งตำรวจตรึงเด็กสารภาพคึกขนองเลยก็ป่วนเรียนแบบเชนชงครม.ผุดพ.ร.บ.ความปลอดภัยในโรงเรียนเมืองเลยระทึกกลุ่มไลน์ผู้ปกครองโรงเรียนดังส่งข้อความถึงอาจารย์พบนักเรียนชั้นม.3โพสต์กรูขู่กราดยิงเรียนแบบที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทำให้โรงเรียนต้องหยุดเรียนด่วน1วันปรับเรียนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยตำรวจเร่งหาตัวมือโพสต์ป่วนขณะที่ประจวบคีรีขันธ์ตามพบแล้วเด็กวัย16ต้นตอขู่กราดยิงสารภาพคึกขนองพิมพ์ข้อความเล่นในกลุ่มไลน์กีฬาสีโรงเรียนขอโทษโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบขณะที่ยศนันท์สั่งยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศดันพ.ร.บ.ความปลอดภัยสถานศึกษาบังคับใช้ด้านนายกสั่งกรมการปกครองจับมือการกีฬาถกปรับกฎหมายปืนป้องกันผลกระทบกีฬายิงปืนย้ำยกเลิกแจกปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรองผบ.ตร.ยกฎีกาหลายคดียันตำรวจมีอำนาจพกปืน24ชั่วโมงแต่ต้องมิดชิดค่ะส่วนเรื่องของฉลองค่ะฉลองจ่อยิงทันทีโชเฟอร์นายกเดยันนายคืนแล้วเงิน11ล้านเคยบ่นหนี้บุญคุณไม่จบคนขับรถนายกอบจ.นนทบุรีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงลั่นกายยิงดับนายกอบจ.แจงปมเงิน11ล้านที่อดีตส.ส.ดังไปทวงแล้วไม่ได้เผยนายกอบจ.เคยยืมเงิน11ล้านจากฉลองไปจริงแต่ใช้คืนหมดแล้วพร้อมดอกเบี้ยเกือบ15ล้านเคยเล่าให้ฟังใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบมาบ่อยจนน่ารำคาญที่ผ่านมานายกอบจ.ช่วยเหลือตลอดพาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรช่วยซื้อที่ดินบ้านพักที่นายฉลองแอบเมียนำไปจำนองขายฝากไว้จนบ้านเกือบหลุดจำนองค่ะ 7:41 นพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ตามกันค่ะ
1: อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มาก

0: เครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะที่ก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าทางคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์เองก็ยังบอกค่ะว่าเป็นหนังม้วนยาวค่ะไม่จบง่ายๆเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อในอีกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้ที่ไปโกงสอบนะคะที่มีมากถึง 5,900 กว่ารายด้วยกันค่ะซึ่งเรื่องของการโกงสอบนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นเดียวกันนะคะที่เรามาตามกันต่อกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่ามีเพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความอ้างว่าสจ.สตูลเป็นนายหน้าช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเลยบอกว่าฟังรายงานเฉพาะผู้ที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปง.ปปช.ให้เร่งดำเนินการค่ะรวมถึงการใช้อำนาจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนขยายผลโดยแต่ละหน่วยงานก็จะสรุปผลรายงานตามหน้าที่เพื่อดำเนินคดีในการกระทำผู้ที่กระทำความผิดจริงนายกยืนยันชัดเจนนะคะว่าดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีการยกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายและไม่มีการตั้งเพดานการสอบสวนไปที่ระดับใดทั้งสิ้นหากว่าหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ Daily News ค่ะกองสอบโยงใครฟันเรียบอนุทินปัดไม่มีเส้นมท.4ส่ง 5,925 รายชื่อให้ปปง.และปปช.แล้วถึงใครเอาหมดกองสอบท้องถิ่นนายกสั่งฟันไม่เลี้ยงชี้คดีนี้ไร้เส้นสายไร้เพดานอดใจรอมท.4ลั่นไม่จบแค่ตัดสิทธิ์ส่ง 5,925 รายชื่อให้ปปง.ปปช.นักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ตรวจสอบโฆษกพรรคประชาธิปัตย์จับมือกรรมาธิการปปง.จ่อชงศาลองค์กรอิสระตั้งกรรมการสอบโกงท้องถิ่นลากคอคนเอี่ยวลงโทษให้หมดมองตัวเลขคนโกง 5,200 คนได้จากการตรวจสอบกันเองวันถูกตัดตอนจับแพะรับโทษแทนอาสพลโต้กลับนายกสมาคมอบต.เตือนอย่าเพิ่งร้อนตัวกรณีเพิกถอนสิทธิ์ท้าเลือกเปิดความจริงหรือปล่อยเส้นเงินมัดมั่นใจกฎหมายเอาผิดครอบคลุมทั้งตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนค่ะ
2: ซึ่งประเด็นนี้ทางด้านปปช.ก็ออกมาให้ข้อมูลเช่นกันค่ะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ค่ะก็ได้กล่าวถึงการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะสาวถึงแค่นายธีรุตสุภาวิบูลย์ผลซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมการกงส่งขอโทษค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่นะคะคือเหมือนกับการตัดตอนนายเกียรติศักดิ์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานจะไปถึงไหนค่ะการตรวจสอบมีประเด็นแยกย่อยอีกและย้ำว่าในการไต่สวนหากมีข้อพิรุธในส่วนไหนก็ต้องดำเนินการไปถึงอยู่แล้วการทำงานไม่ล่าช้าและไม่น่าเป็นห่วงค่ะฉะนั้นขอให้อดทนรอใจเย็นๆเพราะปปช.ตั้งคณะทำงานค่อนข้างเยอะการยกคดีนี้เป็นคดีพิเศษก็เนื่องจากต้องการให้เห็นผลเร็วที่สุดค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะมติชนก็มีพาดหัวเช่นกันค่ะปปช.หึ่มสาวถึงใครฟันหมดลุยสางคดีโกงสอบท้องถิ่นเร่งตรวจกระดาษคำตอบนายกยืนยันไม่มีเส้นสายประชาธิปัตย์เชื่อคนผิดอีกเพียบปปช.ลุยสางโกงสอบเร่งตรวจกระดาษคำตอบหึ่มสาวถึงใครฟันหมดยังไม่พบโยงรัฐมนตรีอนุทินย้ำคดีไม่มีเพดานเส้นสายค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะประเด็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าเป็นสมัยประชุมที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะเมื่อถามว่าอะไรที่เป็นแผลที่เราจะไปตีรัฐบาลคุณเทงก็บอกจริงๆแล้วก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในเรื่องของระบอบน้ำเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสองค์กรอิสระตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลบริหารประเทศด้านใต้ระบอบสีน้ำเงินประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนก็ต้องเรียกกันว่าบินทุกใบที่รัฐบาลบริหารประเทศอย่างช่อฉนบริหารประเทศผิดพลาดจะเก็บเอาไว้ทุกอย่างแล้วก็จะถูกนำมาเปิดในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะเป็นข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้ในเวทีสื่อหรือว่าเวทีต่างแต่เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

0: ยจะมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตัวของคุณเท้งเองก็ยังแย้มออกมาด้วยค่ะว่าในการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะทางฝั่งคุณเท้งในพรรคประชาชนก็จะมีการส่งคนลงสมัครด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะรวมประเด็นการเมืองอื่นๆเลยนะคะใน Daily News ค่ะเท้งกล้าวจัดเก็บทุกบิลซักฟอกรัฐบาลเย้ยบาดแผลเต็มไปหมดซัดระบอบสีน้ำเงินบริหารประเทศประชาธิปัตย์ไม่ปกป้องชัยชนะบ้องขู่ตำรวจเท้งกล้าวจัดยันเก็บทุกบิลเตรียมเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลเย้ยแผลเต็มไปหมดซัดบริหารประเทศภายใต้ระบอบสีน้ำเงินประเทศไม่มีอนาคตแน่นอนอัดนายกโพสต์มีการพาดพิงคุณไหมสิริกัญญาเป็นพฤติกรรมไม่สมควรประชาธิปัตย์ยันไม่ป้องชัยชนะหากเจตนาตบบ้องหูรองผู้กำกับการทุ่งใหญ่ว่าตามกฎหมายพ่วงจริยธรรมแต่ขอตำรวจทำหน้าที่ตรงไปตรงมาด้านสิทธิโชแจงหัวสวไม่หลุดกรอบเวลาจ่อพิจารณาครบ7ข้อหาสัปดาห์สุดท้ายก่อนเว้น1สัปดาห์ให้กกต.ตกผลึกชี้ลงมติรายบุคคลย้ำทุกเสียงต้องย้ำทุกเสียงต้องมีเหตุผลประกอบการพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนอนุทินขับเจ็ตส่วนตัวเข้าถ้ำพยัคฆ์กองบิน1โคราชโดย F-16 บินโชว์ประกอบข้างภารกิจอารักขาบุคคลสำคัญมอบนโยบาย5ด้านเพิ่มขีดความสามารถทัพฟ้าขอรักษาจิตวิญญาณพิทักษ์อธิปไตยเป็นปลื้มฝูงบิน103มอบแพช F-16 นามเรียกขานมิกกี้ค่ะเผยหลังตรวจเยี่ยมดูศักยภาพความพร้อมรองรับภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยค่ะ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ค่ะว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการแถลงรายละเอียดและจะมีอีเวนต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งจะประกาศรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นและจะเปิดให้ลงทะเบียนได้31สิงหาคมเกณฑ์คือต้องมีอายุเกิน15ปีให้มีการยืนยันตัวตนไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำส่วนกรณีที่ไม่ได้ไปพบกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการ และติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าตนไม่ได้ไปไหนค่ะทำตามอำนาจหน้าที่และได้ให้คณะกรรมการของโครงการเนี่ยที่เป็นข้าราชการประจำเข้าไปสนับสนุนให้คำตอบกับการทำงานของคณะกรรมการแล้วค่ะซึ่งในของมติชนนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสักครู่นะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไทย AI Passport นะคะเอามากันที่ในหน้าของหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะคะเพราะว่า Daily News ก็มีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับไทย AI Passport นะคะชัยชนกเปิดไทม์ไลน์กดปุ่มเปิดไทย AI Passport วันที่19สิงหาคมหลังสำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งคืนสัญญากลับมาที่กระทรวง DE เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้า5ล้านสิทธิ์ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ31สิงหาคมค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาไปชมสาธิตภารกิจกองทัพอากาศจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือว่า Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือว่า Air to Air ค่ะโดยขณะที่นายกรัฐมนตรีนำเครื่องบินส่วนตัวลงจอดก็มีฝูงบิน F-16 โชว์ศักยภาพภารกิจอารักขาความปลอดภัยให้ชมด้วยส่วนแพทที่มีการตั้งให้ว่ามิกกี้นะคะมิกกี้ก็มิกกี้เมาส์เหมือนหนูอะไรแบบนี้ อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็มีอีกภาพนึงค่ะใน Daily News นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวเองก็ถามก่อนที่จะไปถึงเหตุการณ์นี้ค่ะก็คือว่าทางฝั่งนักข่าวก็ถามนะคะว่าในการไปงานศพของคุณเกรียงกันตินันแล้วอาจจะไปเจอกับคุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้เจอกันหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานภาพออกมาก็ได้เจอกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะมีภาพ4ผู้นำก็คือ4นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะมีคุณแพทองธารชินวัตรคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรค่ะก็ไปร่วมทักทายกันนะคะในการร่วมงานศพนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่วัดมงคลโกวิทารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นของป้าดานะคะหลายๆคนก็ติดตามประเด็นนี้กันอยู่เพราะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเรื่องของโฉนดที่ดินที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามโดยเปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นของวัดป่าอดุลยารามโดยเจ้าอาวาสก็นำโฉนดที่ดินมาแสดงให้กับผู้สื่อข่าวดูค่ะก่อนที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะตรวจสอบโฉนดอย่างละเอียดแล้วก็ยืนยันว่าโฉนดที่ดินเนื้อที่กว่า21ไร่ฉบับนี้นั้นเป็นของจริงค่ะก่อนที่จะให้เจ้าอาวาสเซ็นเอกสารขอรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดนะคะเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าหลายคนก็ติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างใน Daily News เองมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพโอนกรรมสิทธิ์โดยตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเตรียมโอนชื่อผู้บริจาคในโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตามกฎหมายเพื่อเคลียร์ปัญหาที่มีความยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะส่วนในพาดหัวข่าวค่ะประเด็นนี้โอนโฉนดให้วัดป่าแน่คดีสิ้นสุดที่ดินเร่งรวมหลักฐานย้ำจัดการให้เร็วๆนี้สมภารไม่กลัวตายเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเตือนหน้าคุยที่ดินขอนแก่นวางแนวทางการเปลี่ยนชื่อโฉนดเจ้าปัญหาลั่นไม่กลัวตายระวังตัวเต็มที่หวั่นโดนวิชามานแบล็กเมลทำมากกว่าด้านทนายมูลนิธิกองทัพธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบุกคุยเล็งเอาผิดแจ้งเท็จยกวนพ่วงข้อหาบุกรุกผงะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะที่ดินยืนยันจะรีบเคลียร์ให้จบได้เร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะสำหรับในกรณีของป้าดาเราตามถึงเรื่องตำรวจค่ะทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีกลุ่มชายชะกันที่ป้าดาเนี่ยจ้างนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดอดุลยารามค่ะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานพบรถที่เกี่ยวข้อง4คันค่ะก็คือมีรถตู้2คันจากกรุงเทพมีรถผสมปูน1คันแล้วก็รถกระบะขนวัสดุอีก1คันค่ะซึ่งตำรวจทราบผู้เกี่ยวข้องหมดแล้วนะคะแล้วก็เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำในฐานะพยานค่ะล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกทั้งหมด5ฉบับค่ะแบ่งเป็นหมายเรียกป้าดา1ฉบับค่ะและหมายเรียกเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องอีก4ฉบับโดยหมายเรียกป้าดาส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรในกรุงเทพมหานครแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการประสานกลับมายังตำรวจค่ะขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้บริจาคเงินที่เป็นของข้าราชการบริจาคให้กับทางวัด 3,000 กว่าบาทเพื่อเอามาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีที่มีการบอกว่าวัดอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดค่ะทางผู้กำกับสภ.ขอนแก่นนะคะก็ระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าตรวจสอบวัดประมาณ3ครั้งค่ะหลังจากมีผู้ร้องเรียนและมีการตรวจปัสสาวะพระลูกวัดและคนที่อยู่ในวัดค่ะผลส่วนใหญ่ไม่พบสารเสพติดค่ะมีเพียงครั้งเดียวที่พบในเด็กวัด1คนเท่านั้นซึ่งดำเนินคดีไปแล้วค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะทางไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวใหญ่เลยค่ะสมภารเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุลยารามยื่นค้านทายาทออกใบแทนที่ดินระบุญาติผิดแจ้งเท็จป้าดาชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวพระพุทธศาสนากับกองทัพธรรมค่ะจับมือพาเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามหิ้วโฉนดฉบับจริงลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่นคัดค้านยื่นการขอใบแทนโฉนดจากฝ่ายทายาทในเฮียงพิมพ์ศรีอัดแหลกอ้างสูญหายเข้าข่ายแจ้งความเท็จค่ะ
1: ส่วนเรื่องพ่อทิพย์ยังตามกันต่อแล้วก็ยังอยู่ในพาดหัวข่าวของ Daily News ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ประเด็นนี้เลยนะคะลูกจีนพ่อทิพย์วัย23ปีโผล่โตโต้ถึงกับอึ้งมุ่งทั้งประเทศนับหมื่นเจอโรงพยาบาลเอกชนอีกผงะคดีพ่อทิพย์ลูกจีนสัญชาติไทยอายุสูงสุด23ปีโตโต้หลุด มีพูดคำว่าเป็นคำหยาบนะคะคาดว่าตัวเลขรวมทั้งประเทศอาจจะพุ่งไปถึง 10,000 เตรียมพาพยานให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เดินหน้าเอาเรื่องตามขั้นตอนเจอเบาะแสใหม่โรงพยาบาลเอกชนย่านศรีนครินทร์ค่ะ
2: ค่ะตามกันต่อกับคดีของพิงกี้ค่ะหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็ศาลยกฟ้องไปนะคะจอยของไทยรัฐมีพาดหัวค่ะจอยเยียวยาพิงกี้ครอบครัวหลังยกฟ้องแต่ก็ต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเราก็ยังต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำโขงย้อนและจมบึงกาฬมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเรนบอมความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะที่ทำให้ทิ้งคราบและโคลนจำนวนมากหลังจากเกิดเรนบอมขึ้นฝนตกกระหน่ำตลอดทั้งคืนในพื้นที่บ้านป๊อกขุมน้ำตำบลปางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนพาดหัวข่าวเรนบอมถล่มซัดแม่ฮ่องสอนพิษเรนบอมถล่มแม่ฮ่องสอนทำลำน้ำพุ่งระดับอย่างรวดเร็วทะลักท่วมเขตเทศบาลเมืองและตำบลปางหมูถนนบริบาลเมืองสุขจมครั้งแรกกระทบ25ครอบครัว70รายเร่งอพยพชาวบ้านสู่ศูนย์พักพิงเบื้องการอ่วมเจอโขงไหลย้อนกลับท่วมนาข้าวสวนยางบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า700ไร่เจเศษลุยตรวจนครพนมแก้ไขปัญหาน้ำ7จังหวัดลุ่มโขงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระวังฝนตกหนักจนถึง20สิงหาคมค่ะ
2: ค่ะสำหรับข่าวของน้ำท่วมนะคะทางภาคอีสานก็มีเช่นกันค่ะที่ทานเจเศษได้ลงนะคะก็คือแม่น้ำโขงขณะนี้ยังหนุนลำน้ำสาขาเอ่อท่วมหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะสถานการณ์ที่บึงกาฬค่ะที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะวัดได้ 12.15 เมตรค่ะลดลงจากเมื่อวานจากวันที่13นะคะ15เซนติเมตรแต่ว่าแม้ว่าจะลดลงแต่ว่ามวลน้ำยังคงไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำห้วยสาขาและแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มค่ะของอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ค่ะในขณะที่นครพนมนะคะแม่น้ำโขงยังคงทรงตัวอยู่ที่ 11.90 เมตรค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำอยู่ต่ำจากจุดวิกฤตเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของยาบ้าปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังคะตำรวจตั้งกรรมการสอบฟันดาบตำรวจเสพยาบ้าโชว์ออกกล้องผู้การพัทลุงสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงดาบตำรวจผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ทะเลน้อยกรณีคลิปเฉานั่งสูบยาเสพติดนะคะใส่หลอดแก้วกลางห้องอบรมของตำรวจภาค9หากพบผิดจริงถึงขั้นไล่ออกจากราชการค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเรา2คนลาไปแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกเจอทักษิณต้องกราบตักอยู่แล้วไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษแค่ถามสารทุกข์สุขดิบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นการพบกันของ4นายกรัฐมนตรีคือนายอนุทินนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางกลับปรากฏภาพนายอนุทินกราบที่ตักนายทักษิณโดยนายอนุทินกล่าวว่าตนเจอนายทักษิณก็ต้องกราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณในปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่นายทักษิณได้ให้ความเมตตาส่วนได้พูดคุยเรื่องอะไรกับนายทักษิณนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยอะไรเพียงแต่ถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบนอกจากนี้ยังมีโอกาสเจอกับนางสาวแพทองธารและนายสมชายซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นกระทรวงต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมอันคลอสแต่งตั้งแคทรีนาคูเปอร์ประธานคณะกรรมาธิการคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA แล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบ non-stop กินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังคิดจักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังคิดจักอาหารอร่อยอร่อยครบ

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
3: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
2: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: M Coin Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M Coin Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
1: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
0: M-Cord Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วอัปปมาทะ

0: ความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกMCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ 95.75 Lady Zone ทางสถานีวิทยุอสมทพัทลุงคลื่นความถี่ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในทุกวันเสาร์อาทิตย์ 8:00 นจนถึง 11:00 นเจอกับดิฉันดีเจอรสาเจริญสุขค่ะนักทำรายการหน้าที่ส่งบทเพลงเพราะๆนะคะมาฝาก FC ทุกท่านที่เปิดหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทักทายเพียง FC ด้วยนะคะที่ดูรายการทาง Facebook Live ด้วยนะคะรวมทั้ง FC นะคะที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์ทางคลื่นอสมทพัทลุงแห่งนี้นะคะฟังได้อยู่ได้ทั่วโลกนะคะขอบคุณมากๆทักทายการวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะมีบทเพลง2เพลงด้วยกันนะคะทางหน้าปัดวิทยุเชียงรายลำลึกแล้วก็สวัสดีความรักสำหรับออนไลน์สวัสดีความรักนะคะทักทายกันเพลงแรกขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณลุงประสิทธิ์บุรันนะคะฝากเพลงวิวาน้ำตากับตารางดวงใจมานะคะสายแรก0746156691ตรงว่ารายการนี้คงสร้างความสุขสำหรับทุกท่านนะคะที่ฝากมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์สักขออภัยด้วยที่ลืมเปิดเพลงนี้สำหรับพี่ตู้ที่ควรมาพร้าวนะคะก็เลยขอยกเพลงที่ค้างสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่สายนนท์สาวก็ยังจำได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับพี่ตู้ด้วยนะคะที่ควรมาพร้าว

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคุณลุงประสิทธิ์บุหลันด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้เสียงร้องคุณหยาดนภาลัยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยรักใต้ร่มไทรเสียงร้องคุณหยาดนภาลัยแล้วก็คุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะขอบคุณค่ะทักทายไปยังคุณเปรมปิติกันตาปิติด้วย FC ที่ตรังสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องวนุพรสมจิตนะคะพี่สา FC ครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยนะคะฝากเพลงดอกหญ้ามาพี่วิโรจน์เกษมสัตว์นะคะขอเพลงรวมทองครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะทักทายไปยัง FC ที่กรุงเทพด้วยนะคะดูรายการอยู่นะคะสักขอไปเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพลงสไตล์สุนทราภรณ์นะคะน้องปุ้มสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะพี่ปาปาติปาบอลสวัสดีค่ะเฮ้ยกำลังใจจริงๆค่ะ

สำหรับพี่ฉุยด้วยนะคะแล้วก็เพลงเกี่ยวกับพยาบาลนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ FC บอกว่าชอบมากนะคะเพลงนี้เดี๋ยวยังไงสาจะหยิบเพลงมาฝากพี่ฉุยอีกเพลงหนึ่งนะคะ95775 Lady Zone นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันมากๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่ขับรถขับรานะคะระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะเรื่องของการขับขี่ยวดยานนะคะยังไงก็ระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยฝากมานะคะพี่ประภัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ฉุยด้วยสำหรับคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาเลือกเพลงมาฝากนะคะเดี๋ยวเพลงและใต้ร่มใสนะคะเสียงร้องคุณหยาดนภาไหลกับคุณมงคลเพลโรดได้มาแล้วนะคะขอไปต่อเสียงร้องคุณนันทิดาแก้วบัวสาย

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเอสเซด้วยนะคะที่อยู่บทเพลงนี้ตารางดวงใจนะคะมาฝากกัน 95.75 เลดี้โซนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับบทเพลงเสียงร้องคุณหลวงทองทองลั่นทมนะคะที่ฝากมาขอบคุณค่ะพี่มนนท์น้องสาววันนี้ฟังลูกนิมิตนะคะวันนี้หรือเปล่าคะงานฟังลูกนิมิต

านภาลัยแล้วก็คุณจันทร์ไพโรจน์นะคะคู่โอคู่ดูโอนะคะสำหรับเพลงนี้ขอบคุณนะคะ8:43 นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะสไปอบรมนะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งตอนนี้นะคะพอเซิร์ชไปที่บุหรี่ไฟฟ้าก็จะขึ้นโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเราจะส่งบุหรี่ไฟฟ้าถึงบ้านท่านนะคะโดยการสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะภายใน2วันนะคะภายใน1วันนะคะขึ้นมาเยอะมากถามว่าสาเคยเจอนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะซองบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตกอยู่ที่ถนนหน้าบ้านนะคะแล้วสาก็หยิบมาซองบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็สาก็โพสต์ว่าตอนนี้มันมาถึงที่หน้าบ้านเราแล้วนะลูกก็ถามว่าคืออะไรนะคะสาก็เลยบอกว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเรามีลูกนะคะโดยเฉพาะอยู่ในเจนนี้นะคะต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งจะไปอบรมนะคะทางสื่อมวลชนนะคะของสำนักงานป้องกันเขตสุขภาพที่12สงขลานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้อำนวยการนะคะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาท่า

0: สวัสดีค่ะแล้วก็เลยขออนุญาตที่จะพาไปฟังสปอร์ตดีๆนะคะรณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะ95เรดิโซนค่ะ
1: ถ้าคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เท่จะตาย
0: บุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่มีควันนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นๆให้เราต้องปิดจมูกนะคะแต่จะได้กลิ่นหอมๆนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กเจนแซดนะคะซึ่งเป็นอันตรายมากๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาคุยนะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณพี่แมวด้วยส่งสวัสดีวันเสาร์มาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็บอกว่าพี่ขอเพลงตะวันร้อนที่ลำปำตอนนี้ที่ลำปำเนี่ยเป็นสถานที่ให้เด็กได้ออกกำลังกายเนี่ยสวยมากๆนะคะบรรยากาศดีมากขอบคุณจริงๆค่ะต่อด้วยเพลงนี้ขอบคุณพี่แมว

ขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะกับเพลงนี้ตะวันร้อนที่ลำปำนะคะได้เปิดมอพิเศษด้วยนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะที่ฟังรายการอยู่ข้าว15775 Lady Zone นะคะไปต่อที่พี่วิโรจน์นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของคนที่สูบบุหรี่สักนิดหนึ่งนะคะใช้ยิบเพลงนี้มาฝากนะคะสำหรับพี่วิโรจน์นะคะ

กันนะคะ50นาทีขอบคุณนะคะสำหรับพี่วิโรจน์เกษมศาสตร์ด้วยนะคะกับเพลงนี้สายหยุดเพลงนี้ยังจำได้ไหมมาฝากกันนะคะแล้วก็ทักทายยัง FC นะคะหลายๆสายด้วยนะคะขอบคุณพี่มนนท์ด้วยนะคะแล้วก็ดร.ปุ๊กด้วยนะคะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านี่นะคะทางบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาจับกลุ่มนะคะ Gen Z นะคะแล้วก็เด็กวัยรุ่นนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านี้นะคะติดนิโคตินนะคะก็จะเป็นลูกค้าของบริษัทค้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยาวนานมากการปรับรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นมวลเป็นฟันบุหรี่นะคะที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าพอได้กลิ่นแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเหม็นนะคะแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกลิ่นมันก็จะมีหลายๆกลิ่นนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีพอดนะคะหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะที่เขากำลังดมอยู่เนี่ยเขาฉีดอยู่นี่นะคะเขาดมเข้าปากเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะคะนั่นค่ะคือบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นการที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดนานนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้านี่นานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการค้านะคะพี่ทางด้านพาณิชย์ของบุหรี่ไฟฟ้านี่เขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่นะคะสำคัญมากที่สุดนะคะจะต้องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะว่าเอ๊ะส่งของอะไรมาแปลกๆนะคะส่งอีเมลมาแล้วก็กลิ่นตัวลูกนี่แปลกๆเอ๊ะลูกถืออะไรที่มันเป็นแปลกๆช่วยตรวจดูก็แล้วกันนะคะรู้เท่าทันด้วยนะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่จะเข้าสู่บุตรหลานของท่านนะคะฝากกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรื่องของบุหรี่

นะคะสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยนะคะกับเพลงนี้เสียงร้องคุณนันทิดาแก้วประสายนะคะกับนักเรียนพยาบาลนะคะมอบพิเศษด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านด้วยนะคะต้องขอเล่านิดนึงนะคะว่าความประทับใจนะคะที่สาลงไปประเมินการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะของหน่วยบริการระบบปฐมภูมินะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนี้นะคะเวลาจะประเมินมาตรฐานคุณภาพเนี่ยเขาต้องประเมินไปสู่ผลกระทบนะคะในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเรื่องหนึ่งนะคะที่นำบทเรียนนะคะของคนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มสุราสูบบุหรี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเองนะคะเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้แม้กระทั่งคนที่เป็นแอลกอฮอล์พิษสุราเรื้อรังเนี่ยนะคะก็สามารถหลุดได้เนี่ยก็เอาคนกลุ่มนี้นะคะมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุนะคะหรือเป็นสาเหตุเป็นแรงจูงใจสำคัญที่สุดที่ทำให้คุณเลิกบุหรี่ได้เลิกดื่มเหล้าได้เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่องค์ความรู้นะคะองค์ความรู้อย่างเดียวไม่พอนะคะหรือความตระหนักรู้อย่างเดียวไม่พอแต่อยู่ที่ว่าเขาบอกว่าหัวใจเขาเนี่ยความปรารถนาสูงสุดของเขาคืออะไรนะคะเพราะนั้นเราต้องไปเจอให้ได้ว่าความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของเขาคืออะไรสรุปนะคะไม่ใช่ความรักสุขภาพตัวเองค่ะแต่ว่าเป็นความรักของคนที่เรารักคือ feeling for feeling นะคะนั่นคือรักลูกนะคะสาเหตุหลายๆคนเนี่ยนะคะพอลูกจบนะคะปริญญาตรีนะคะแล้วก็ลูกสวมเสื้อครุยรับปริญญาเนี่ยพ่อก็เลยประกาศว่าเดี๋ยวพ่อจะเลิกบุหรี่ให้พอลูกบวชนะคะพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะเลิกบุหรี่ให้นะคะหรือมีอยู่คนคนหนึ่งนะคะอยู่ที่ป่าบอนนะคะตอนที่พระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเนี่ยค่ะท่านก็เลยบอกว่าคนคนนี้ก็เลยบอกว่าก็เป็นแอลกอฮอลิซึมนะคะคือลูกๆเนี่ยส่งตัวฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลป่าบอนโรงพยาบาลป่าบอนส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพระตรุงต่อท่านรู้ไหมเขาทั้งปฏิทานเลยนะคะว่าเขาจะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าให้ได้สุดท้ายแล้วเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะคะเป็นโมเดลตัวอย่างนะคะของการเลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้ของชุมชนซึ่งเก่งมากๆนะคะสันบอกว่าเห็นไหมคะว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วความปรารถนาสูงสุดของเราคืออะไรเพราะนั้นจุดๆนี้นะคะถ้าคนให้เจอเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันยากแสนยากเพื่อคนที่เขารักได้จริงๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวเพลงนี้ไม่จบนะคะจะได้พาทุกท่านไปฟังข่าวทุ่นชั่วโมง

30นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีกือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านมาโงยูริงขณะที่อยู่ภายในบริเวณมัสยิดพื้นที่หมู่ที่3บ้านมาโงยูริงส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบในพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ทำเนียบข่าวสหรัฐเผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam วันที่13สิงหาคม2569โดยระบุว่าด้วยการถ่ายลำหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐได้จับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือ3เทียร์ซึ่งรายงานจัดประเทศไทยอยู่เทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามได้ระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบการผลิตระบบโลจิสติกหรือเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้กับจีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันสรุปความตกลง ART โดยไทยมุ่งรักษาความ

0: ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งรวมทั้งการผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมกระทรวงต่างประเทศเผยผลการประชุม JC ครั้งที่9ไทยรัสเซียเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจมุ่งแก้ไขข้อติดขัดเร่งผลักดัน FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่านายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับนายอเล็กเซย์เชกุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกซึ่งหัวใจและทีมของการประชุมครั้งนี้คือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะดูประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจค้างๆนำมาร่วมกันแก้ไขรวมถึงการแสวงหาโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสาขาใหม่ๆที่มีศักยภาพร่วมกันโดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังว่างเว้นมา3ปีจึงมีเรื่องให้พูดคุยกันมากอีกทั้งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้ประเทศไทยรวมถึงเป็นการต่อยอดการหารือระหว่างผู้นำไทยและรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 5392

M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

ลับมาต้อนรับค่ะสู่ชั่วโมงที่2นะคะ95.75 Ladies Zone นะคะทักทายอย่าง FC นะคะที่ดูรายการทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์รวมทั้งหน้าปัดวิทยุนะคะครอบคลุมไป5จังหวัดนะคะภาคใต้จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลนะคะจังหวัดตรังนะคะแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชบางพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทุกคนที่ฟังรายการทางหน้าปัดวิทยุอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะหยิบบทเพลงนี้ตัวนานเท่าไหร่ก็จะรอนะคะเสียงร้องคุณพี่หมูมาฝากนะคะแล้วก็เดี๋ยวทักทายไปยังน้องไพฑูรย์จิตใจรักด้วยนะคะจากกลุ่มงาน NCD นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดนะคะ

ครูเจนะคะน้องณัฐาจิตใจรักด้วยนะคะพี่สาขอเพลงอวยพรวันเกิดให้กับภรรยาด้วยนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆขอบคุณมากๆนะคะยังไงพี่สาก็ขอให้น้องเจนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ลูกๆครอบครัวมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณน้องไพฑูรย์ด้วยนะคะพี่สามอบเพลงนี้แทนอวยพรวันเกิดสำหรับสามีที่น่ารักน่ารักจริงๆนะคะบอกว่าคิดถึงพี่สานะคะคิดถึงค่ะพี่สาก็คิดถึง

ากนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการฉลองวันเกิดในวันนี้ด้วยนะคะน้องไปทุนบอกว่าผ่านเลยพี่สาขอบคุณคิดถึงนะคะพี่สาคิดถึงน้องๆที่สำนักงานสาธารณสุขพัทลุงเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆนะคะเดี๋ยวพี่สาค่อยไปเยี่ยมในสัปดาห์หน้านะคะจะได้ไปทักทายคือไม่ค่อยอยากเข้าไปสำนักงานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็จะหันมาออกมาจากห้องนะคะพี่สามมาทำอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปเยี่ยมนะคะขอบคุณน้องไปทุนจิตใจรักด้วยนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงแล้วก็ขอบคุณไปยังน้องเจด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเจนะคะมีความสุขมากๆนะคะต่อด้วยเพลงนี้พี่สามอบเพลงนี้สำหรับน้องไปทูลนะเพราะว่าน้องไปทูลชอบเพลงนี้จริงๆแล้วพี่สาคิดว่าของขวัญนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับน้องเจนะคะขอบคุณนะคะน้องไปทูลคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะ

อบคุณนะคะจริงๆแล้วการเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยจะต้องจำนะคะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยใครชอบน้องไปทูลนะคะสำนักงานสาธารณสุขบอกว่าเป็นเพลงโปรดผมเลยนะคะเพลงนี้ขอบคุณครับจริงๆแล้วพี่สาทราบนะคะว่าเพลงนี้ต้องคิดถึงน้องไปทูลนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะขอมาบ่อยๆพี่สาขอเพลงเบาหัวใจนะคะพี่สาเปิดได้แล้วนะเพราะนั้นเป็นของขวัญน้องเจครูเจนะคะเพลงหนึ่งแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับน้องไปทูลเพลงหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนนเปิดฟังพร้อมให้บริการผู้ป่วยครับนะคะน้องเลยศักดิ์จันน้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดรายการฟังไปด้วยให้บริการพี่น้องประชาชนไปด้วยนะคะอาจารย์อุตสาห์ขอเพลงคู่สัปดาห์นี้นะคะ Golden Song นะคะแค่คืบของคุณชลินนันทนาคอนหรือ Butterfly ก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้อะไรรักด้วยนะคะจากเขาชัยสนนะคะเมื่อสักครู่นี้เสียงร้องคุณกุ้งคิดกันเชนสงฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณไปยัง SCG Home นะคะยังเยื้องกับห้างโลตัสพัทลุงนะคะที่นี่จำหน่ายกระเบื้องทุกชนิดนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์

กับช่างก็ได้เลยนะคะเพื่อจะได้แกะแปลนนะคะแล้วก็ซื้อวัสดุก่อสร้างในงบประมาณที่ท่านมีในความพึงพอใจสูงสุดนะคะเพื่อลดการบานปลายในการสร้างบ้านนะคะบ้านของท่านจะได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะในงบประมาณที่ท่านมีนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของท่านก็จะมีความสุขนะคะในการที่จะอยู่บ้านใหม่นะคะสวยๆนะคะมาที่ SCG Home นะคะหรือชิมวัสดุก่อสร้างเจ้าเดียวกันซื้อมากนะคะเราก็มีส่วนลดให้นะคะสำหรับท่านที่ออกแบบบ้านซื้อบ้านแล้วนะคะสร้างที่นี่เลยนะคะสร้างซื้อของที่นี่ได้เลยนะคะเราจะมีส่วนลดให้ขอบคุณนะคะไปยังพี่อนันต์พี่สรรสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงค่ะอาหารขนมอร่อยนะคะที่บ้านขนมลุงนะคะก็เป็นของฝากจากพัทลุงกันได้ขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือนบาลเลวดีพัทลุงด้วยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในโรงเรียนเลวดีพัทลุงอาเซียนเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน์นะคะสาก็เลยถามหลานนะคะว่าคำว่าสาธารณประโยชน์นี่คืออะไรนะคะลูกหลานก็บอกว่าถนนเอ้ยเก่งนะศาลาข้างถนนเอ้ยก็เก่งนะลูกนะใช่ได้ลำปำนะคะก็บอกว่าเกาะลอยที่ลำปำเอ้ยก็ใช่นะลูกนะโอ้เก่งมากเลยนะคะก็ทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยให้ความสำคัญนะคะถึงเรื่องความสะอาดนะคะของสาธารณประโยชน์นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆขอบพระคุณนะคะไปยังคณะผู้บริหารของโรงเรียนเลวดีพัทลุงเลวดีพัทลุงอาเซียนด้วยนะคะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะเวชสำอางที่นี่ราคาไม่ได้แพงเลยค่ะแล้วก็เรื่องของเจ็บป่วยไม่สบายถือบัตรทองใช้สิทธิ์บัตรทองได้ที่การเภสัชนะคะขึ้นทะเบียนกันก่อนใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นถนนราเมศเขาชัยสนบางแก้วสะเดานะคะแล้วก็ป่าพยอมควนขนุนแม่ขลีสาขารัตการนะคะที่หาดใหญ่นะคะสาขาท่าสารานครศรีธรรมราชสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลสาขาถนนบายพาสด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการอุ่นๆกันด้วยนะคะขอบคุณไปยังน้องตั๊กด้วยนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณเกษรานะคะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองพัทลุงอวยพรวันเกิดขอให้นักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงมีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดไปยังคุณเกษราด้วยน้องตั๊กจากเทศบาลเมืองพัทลุงฝากเพลงนี้มาให้ค่ะ

อบคุณมากๆนะคะแล้วก็ให้คุณเกษรามีความสุขมากๆนะคะพูดถึงน้องตั๊กเลยนะคะก็คิดถึงคุณตาของน้องตั๊กนะคะคุณท่านพันตำรวจไม่แน่ใจว่ายศตอนนั้นท่านเป็นพันตำรวจตรีพันตำรวจโทหรือพันตำรวจเอกนะคะจำลองบันทิพย์ค่ะตอนนั้นท่านทำงานอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะอำเภอหนึ่งนะคะซึ่งสายเองก็เพิ่งไปบรรจุนะคะพอหลังจากที่บรรจุนะคะที่อำเภอที่จังหวัดในปัตตานีนะคะก็มีการเลี้ยงกันชาวพัทลุงสังสรรค์อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เลือก

ือกขวัญใจชาวพัทลุงนะคะซึ่งสายเองก็ได้เป็นขวัญใจชาวพัทลุงนะคะพอเราได้เป็นขวัญใจชาวพัทลุงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทุกๆอำเภอนะคะเพื่อไปเยี่ยมชาวพัทลุงแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณตาของน้องตั๊กได้พูดนะคะในที่ประชุมนะคะตอนที่ไปเยี่ยมเหมือนนางงามไปเยี่ยมคนพัทลุงไงประมาณนั้นนะคะทีนี้คุณตาก็บอกว่าคุณตาน้องตั๊กนะคะบอกว่าพูดถึงประโยคนี้นะคะคุณตาบอกว่าผมปลูกดอกไม้ตอนนี้กำลังออกดอกสวยงามมากเลยนะท่านปลัดอย่าเด็ดดอกไม้ของผมนะโอ้ยเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆค่ะคือห่วงนะคะห่วงมากเลยนะคะว่าอย่าให้ใครมาทำลายผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือเป็นหลานของคุณตานะคะน่ารักจริงๆฝากคิดถึงด้วยนะคะน้องตั๊กนะขอบคุณจริงๆค่ะไปต่อเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวสักครู่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งนะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะพิเศษด้วย FC ที่เขาชัยสนค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะจะได้พักสักครู่หนึ่งทักทายยัง FC ด้วยนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์สวัสดีค่ะน้องสาสวัสดีค่ะพี่วิเชียรชัยพันธ์ขอฟังเพลงคุณฉลำ

เขาชัยสนด้วยนะคะ95เดี๋ยวขอไปต่อที่อาจารย์อุษาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะฝากขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะไปยัง FC ด้วยนะคะ95 775 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะต่อด้วยเพลงนี้

เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ95775 Lady Zone อสมทพัทลุงค่ะขอบคุณนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าชาแนลมัน

0: ดูอยู่ channel ไหนเนี่ยโอ้เสียแหละขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอสมทพัทลุงค่ะขอบคุณนะคะขอไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์อุษาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสาไม่ทราบว่าสาต้องเปิดช anel ไหนขอบคุณ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง

0: ทรวงศึกษา
1: ธิการขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเรา
4: อู่พัฒนาการมากๆนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างด้วยนะคะแล้วก็การเปรสันนะคะทั้งช่วยสาขาด้วยนะคะขอบคุณในธนุสาด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวโคเดนซองน่าจะมีเพลงนี้อยู่ด้วยนะคะชื่อเพลงแค่คืบค่ะขอบคุณนะคะอยากฟังเสียงร้องซัพเปอร์เสียงร้องคุณชลินนันทนาคอนนะคะสำหรับเพลงนี้ขอบคุณในธนุสาด้วยกับเพลงประกอบภาพยนตร์เงินนะคะเมื่อปี2508นะคะเพลงนี้ค่ะ

กับบทเพลงนี้นะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เงินนะคะเพราะนั้นจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะคะไปต่อที่พี่วิเชียรนะคะขอบคุณค่ะพี่วิเชียรนะคะบอกว่านักศึกษาพี่ขอเพลงของคุณชลันหรือเพลงคู่คุณสุเทพสมอบเสียงร้องคุณชลันอัลบั้มนี้นะคะมาฝากนะคะมอบพิเศษพี่วิเชียรด้วยนะคะเดี๋ยวไปต่อ FC อีกท่านหนึ่งค่ะ

คุณมากๆนะคะน้องสายหยิบอัลบั้มนี้จริงๆแล้วอัลบั้มนี้นะคะจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะคะที่สายชอบมากนั่นคือเพลงม่านประเพณีนะคะแต่ว่าเป็นเพลงที่เศร้ามากนะคะเป็นเพลงที่ไม่เคยมีใครขับร้องเพลงนี้ได้เศร้าเท่ากับพี่ตั้มขับร้องขอบคุณด้วยนะคะ SC บอกว่าฟังเพลงแล้วนอนต่อได้เลยครับ เดี๋ยวสักครู่นึงหยิบบทเพลงกล่อมนางนอนมาฝากกันนะคะขอบคุณไปยังคุณหมอสุริยาสุขเนียมด้วยนะแล้วก็อาจารย์อุษาขอบคุณค่ะสำหรับเพลงแค่คืบเพราะมากน้องสราวุธลายทิพย์นะคะ FC ที่ตรังสวัสดีครับพี่สาวเช้านี้อากาศที่ตรังท้องฟ้าแจ่มใสครับขับรถระหว่างคนข้ามถนนระหว่างรถนะคะขอให้พี่สาวเปิดเพลงหยาดเพชรด้วยครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่แก่นะคะฝากเพลงเจ้าตาฟ้าสุนทราภรณ์แล้วก็มนรักบ้านนาเสียงร้องคุณสุเทพวงศ์คำแหงได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วก็คุณดำรงนะคะเป็นผู้ติดตามหน้าใหม่นะคะจริงๆแล้วจะมีผู้ติดตามนะคะในรายการสายอยู่นะคะขอบคุณจริงๆค่ะไปต่อเพลงนี้ขอบคุณค่ะขอเพลงลาทีปากน้ำนะคะของเยี่ยมไม้

ุณนะคะสำหรับผู้ติดตามนะคะกับติดตามรายการนี้ขอบคุณคุณดำรงด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ฝากเพลงนี้มาลาทีปากน้ำนะคะเสียงร้องของคุณวีระบำรุงศรีนะคะอัลบั้มนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์แกะนะคะฝากเพลงมาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้จะตาฟ้านะคะซึ่งเป็นเพลงกับเรานะคะสไตล์สุนทราภรณ์นะคะขอบคุณมากๆ

ากนะคะ 95.75 เรดิโซนอสมทพัทลุงทักทายไปยังท่านอลิศคำนุรักษ์ด้วยสวัสดีน้องสาวและทุกท่านครับเดี๋ยวท่านฝากเพลงอะไรมาก็รอสักครู่หนึ่งนะคะฝากขอบคุณท่านอลิศอ๋อขอเพลงคาวหัวใจมานะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาวจัดให้ไปต่อสุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปที่อาจารย์จักรพันธ์ชันตวีแล้วก็ FC นะคะบอกว่าใช้รถใช้ถนนนี่นะคะข้ามดูระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงของคุณหมอให้ฟังนะจากคุณหมอที่จังหวัดโรงพยาบาลตรังนะคะขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะชะตาฟ้าเสียงร้องคุณเป็นสีพุ่มชูสีซึ่งอาจารย์แกะฝากมานะคะ

สำหรับอาจารย์แก่ด้วยนะคะกับเพลงนี้ชะตาฟ้านะคะซึ่งได้ขอมา 2-3 สัปดาห์แล้วนะคะน้องสาเพยังจำได้อยู่นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเพลงต่อๆไปนะคะขอบคุณน้องตั๊กด้วยสวยวัยรุ่นเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะรอให้หลานเข้าเรียนให้ครบทั้ง3คนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลเลวดีอาเซียนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคุณย่าจะมีเวลาว่างอยู่ประมาณ6ชั่วโมงคงได้ไปเรียนทำขนมไปอยู่

ถนนระวังรถด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ FC ที่พนังตุงนะคะบอกว่างั้นค่อยเปิดเพลงเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนด้วยต่อด้วยเพลงนี้นะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะด้วยบทเพลงที่ส่งมานะคะจากท่านนฤทธิ์ขำรุรักษ์สวัสดีน้องสาสวัสดีทุกๆท่านครับท่านฝากเพลงนี้

0: ับสนุนในการด้วยเพลงที่ค้างสขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะข่าวทุ่นชั่วโมงมาพอดีเลยค่ะสักครู่นะคะ
1: ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-49

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: นักข่าวไทย
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเพจเฟซบุ๊กเรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทันที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณฝ่ายควบคุมด่าน14ในโอกาสเดียวกันผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมยังเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/3 ซึ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพึ่งพาตนเองเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถขออภัยค่ะเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้า2แห่งผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม5รายประกอบไปด้วยนายป๋ออายุ19ปีในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทําชำเราอันมีลักษณะเป็นการสมหญิงจากการตรวจสอบพบประวัติเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายคดีทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์และข่มขืนนายกฤตอายุ28ปีนายภูมิอายุ19ปีนางสาว A อายุ17ปีนางสาว B อายุ16ปีผู้ต้องหาที่1ถึง3ถูกจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังส่วนผู้ต้องหาที่4ถึง5ถูกจับกุมได้ที่ร้านย่านร่มเกล้ากรุงเทพตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยน้ำกระท่อม60ขวดยาแก้ไอ100ขวดและบุหรี่เถื่อน500ซองระหว่างเข้าจับกุมป๋อกำลังนั่งอยู่กับหญิงสาววัย18ปีภายในร้านขณะเดียวกันหญิงสาวที่อยู่ภายในร้านได้เข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยให้ข้อมูลว่าเธอเพิ่งรู้จักกับป๋อผ่านทางช่องทางโซเชียลเพียง1วันแล้วนัดหมายมาที่ร้านแห่งนี้โดยใน

0: ขอไม่ให้เธอกลับให้ดื่มให้เธอดื่มจนรู้สึกมึนเมาทำให้เกิดความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่จึงพาหญิงสาวกลับที่พักอย่างปลอดภัยแผ่นดินไหว 7.7 อินโดนีเซียเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ระดับความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาหลายระลอกเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงและเตือนภัยสึนามิก่อนที่จะยกเลิกการเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงถัดมาหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารพังถล่มเป็นบางส่วนที่ท่าเรือในเมืองมาอูเมเบรบนเกาะฟอเรสจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกตะวันทางตะวันออกของอินโดนีเซียในขณะที่ผู้คนรีบวิ่งหนีเอารอดหนีเอาตัวรอดอย่างสับสนโอลมานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันและกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 5333

สวัสดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะ95 Lady Soul นะคะทางสถานีวิทยาสมทพัทลุงนะคะเพลงนี้มนต์รักบ้านนาที่อาจารย์แกะฝากมาครบ2เพลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอออเปิ้ลอัครพลคำคงบอกว่าขอเพลงบ้านเราให้กับญาติๆที่บ้านปักปอมด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาญาติๆก็ไปรวมกันที่ปักปอมวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เขาทำบุญตาหมอนะคะที่บ้านลุงนีที่ตำหมดนะคะแต่ว่าสาวไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าตรงกับการจัดรายการนะคะก็เลยบอกพี่ว่าพี่แล้วทำไมต้องจัดตรงวันเสาร์เช้าด้วยเขาบอกว่าช่วงบ่ายเขาไม่แก้บนอะไรสักอย่างขอบคุณนะคะสำหรับหลานขอเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้นะคะสามีศักดิ์เป็นอานะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยัง FC ทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์รุษาขอเพลงคู่สุนทรภรณ์อีกเพลงเดือนประทับใจนะคะตอนนี้จะได้ซีดีมาแล้วนะคะจะเป็นซีดีสุนทรภรณ์จริงๆนะคะกับอัลบั้มสังคีตสัมพันธ์นะคะได้มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณด้วยนะคะเมื่อกี้คุณหมอคนหนึ่งนะคะบอกว่าฟังเพลงนี้ก็หลับต่อได้เลยฉะนั้นสักเลยบอกว่าโอเคคุณหมอหลับใช่ไหมถ้างั้นพี่สาเปิดเพลงนี้คุณหมอก็แล้วกันขอบคุณนะคะที่ฟังรายการอยู่รับรองได้เลยคุณหมอไม่หลับแน่เลยนะคะเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงกล่อมนางนอนนะคะสนุกๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงไปบ้านเรา

สักครู่นี้บอกว่าฟังเพลงอยากนอนเลยก็เลยหยิบเพลงนี้นะคะแล้วก็ FC ที่ตรังนะคะบอกว่าใช้รถใช้ถนนในระวังด้วยขับรถระวังคนนะคะข้ามถนนก็ระวังรถนะคะแล้วก็ FC ที่ผนังตุงนะคะก็เลยบอกว่างั้นขอเพลงเกี่ยวกับรณรงค์การใช้รถใช้ถนนกันต่อด้วยเพลงนี้นะคะแต่ว่าขออนุญาตเพลงนี้เอาเป็นแพทย์หญิงอัชราพรชีวพิทักษ์ผลนะคะซึ่งเป็นคุณหมอเด็กของโรงพยาบาลตรังนะหมอพิเศษ FC ที่ตรังแล้วก็พี่พนังตุงด้วยนะคะที่ฝากพ่อคิดเตือนใจมาเรื่องของการใช้รถใช้ถนน

0: ปัจจัยของอุบัติเหตุเนี่ยมาจากสตินะคะนั่นคือเรื่องของการดื่มสุรานะคะทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมารยาทการขับขี่ด้วยนะคะก็อย่าขับรถเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ขับรถให้ถูกกฎจราจรด้วยก็แล้วกันนะคะเพลงนี้ขอบคุณสำหรับ FC ด้วยจากพนังตุงแมวเพลงสไตล์ลูกทุ่งมาฝากนะคะแต่ด้วยความที่ FC ที่ตรังเป็นห่วงเรื่องการขับขี่ก็เลยหยิบบทเพลงนี้เสียงร้องของคุณหมอนะคะเป็นกุมารแพทย์นะคะของโรงพยาบาลตรังขับรถเพลงร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะกับเพลงนี้นะคะเมาอยากขับนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งบ้านเรากับคนเดียวในดวงใจนะคะได้ใส่เครื่องไว้แล้วนะคะขอเวลาสำหรับผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่นึงก่อนนะคะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ทปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 46คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยนำหลักฐานสำเนาสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน4รูปสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเรวดีพัทลุง

0: ระทรวงศึกษา
1: ธิการขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: ขอบคุณมากๆนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วก็การเภสัชอย่าลืมนะคะสาขาคชสนถนนราเมศสาขาบางแก้วสาขาสะเดาเพิ่มอีก4สาขานะคะใกล้ที่ไหนใช้บริการบัตรทองได้นะคะที่นั่นเลยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้นะคะที่ฝากมาจากพอเปิ้ลนะคะหลานเปิ้ล

พลคำคมนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากพิเศษญาติๆด้วยนะคะที่บ้านปักปอมตโมดค่ะต่อด้วยเพลงนี้ขอบคุณอาจารย์จักรพันธ์จันทวีสวัสดีจันทร์เช้าครับคุณอรสาคนเก่ง

ันนะคะเสียงร้องคุณสุเทพนะคะบ้านเรานะคะแล้วก็คุณเดียนในดวงใจนะคะขอบคุณผอ.เปิ้ลนะคะแล้วก็อาจารย์จักรพันธ์ชันตวีด้วยนะคะอาจารย์อุตส่าห์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงคู่นะคะเป็นเพลงสุนทราภรณ์นะคะเก่าๆนะคะน้องสามีอัลบั้มสังคีปสัมพันธ์นะคะชื่อเพลงเดือนประดับใจนะคะอัลบั้มนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์อุตส่าห์ด้วยนะคะ

ขอบคุณมากมากนะคะที่อยู่กับเพลงนี้นะคะจริงๆแล้วสามีอัลบั้มสังคีตสัมพันธ์นะคะแต่ว่าที่สารซื้ออัลบั้มนี้มานะคะเพราะว่ามีเพลงม่านมงคลนะคะก็เลยสารู้จักแต่ม่านมงคลกับทะเลบ้านนะคะสองเพลงขอบคุณนะคะเพลงคู่นะคะก็จะมีหลายๆเพลงด้วยกันนะคะอัลบั้มนี้นะคะดำเนินทรายอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายเดือนประดับใจนะคะเพลงหลายเพลงด้วยกันนะคะที่คุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาจารย์อุษาด้วยนะคะกับเดือนประดับใจนะคะนักร้องเก่าๆไปต่อที่หมอไวนะคะหมอไวบอกว่าอยากฟังเพลงนิราศเวียงปิงนะคะพอเปิดนักร้องเก่าๆนะคะน้องสาขออนุญาตที่จะหยิบเสียงร้องคุณทูลทองใจมาฝากมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ

0: ดด้วยนะคะ FC นะคะบอกว่าเนี่ยฟังรายการอยู่ทุกวันนะคะอาจารย์สว่างพนาวสันเนี่ยจะชอบมากนะคะเสียงร้องคุณตูนทองใจนะคะเอาเป็นว่ามอบให้2ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นึง FC นะคะบอกว่าอยากฟังย้อยฟ้าท่าดินนะคะแล้วก็เหมือนไม่เคยเหมือนอะไรนะคะเหมือนไม่รักกันนะคะแล้วก็รักที่เลือกไม่ได้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้จาก FC ซอย13ถนนราเมศขอวิรักสักครู่นึงนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการแป๊บนึงนะคะขอบคุณบรรยากาศเภสัชด้วยถนนราเมศนี่ก็มีการเภสัชด้วยนะคะมีเวชสำอางเยอะแยะมากนะคะแล้วก็ปรึกษาเรื่องยาเจ็บป่วยไม่สบายถือบัตรทองใช้บริการที่การเภสัชได้เขาใช้สนถนนราเมศเขาใช้สนนะเขาใช้สนแล้วก็บางแก้วแล้วก็ที่สะเดานะคะแล้วก็อีก7สาขารวม11สาขาด้วยกันนะคะ
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้อง
2: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074 606 456-8ซีโฮมคือคำตอบ

สัมภาษณ์เจ้าของเพลงนี้นะคะเป็นผู้แต่งนะคะพี่นนทยาสุขลโยธินนะคะผ่านรายการอสมทนะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่นนจะเป็นคนแต่งเพลงที่จะเอาชีวิตจริงๆนะคะมาเป็นพล็อตนะคะในการที่เข้าโครงในการที่จะแต่งเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงที่รักที่เลือกไม่ได้นะคะส่วนหนึ่งนะคะเพลงรักสำรองเพลงแม่ยอดรักอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะคะจริงๆนะคะเพลงนี้ขอบคุณสำหรับ FC ซอย13ถนนราเมศด้วยนะคะ FC นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเหมือนไม่รักกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วย95775 Lady Zone อสมทพัทลุงซัพเปิดเสียงร้องคุณสวรีประกาพันธ์นะคะขอบคุณพี่นิคมด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะขอบคุณ

เหมือนไม่รักกันคุณสุรีประการพันธ์นะคะไม่ได้หยิบ power band มาฝากนะคะ10:52 นะคะสาต้องฝากขอบคุณนะคะยัง SCG ด้วยนะคะแล้วก็ชิงวัสดุก่อสร้างเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะไว้วางใจได้เลยนะคะที่นี่มาที่นี่ที่เดียวได้ครบเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะคำนวณนะคะการใช้วัสดุก่อสร้างในงบประมาณที่ท่านอยู่นะคะเพื่อให้มีบ้านของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดเลยนะคะขอบคุณค่ะไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่อนันต์พี่สันสนีปั๊มปตท.นี่มีจำหน่ายด้วยนะคะมีร้านบ้านขนมลุงท่านแวะเติมน้ำมันนะคะหรือจะแวะทานกาแฟแล้วนะคะก็ซื้อขนมเป็นของฝากจากบ้านขนมลุงได้เลยนะคะสดจากเตาทุกวันไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะขอบคุณไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยรวมทั้งการเภสัชทั้ง11สาขานะคะเจ็บป่วยไม่สบายเวชสำอางเรื่องดูแลผู้สูงอายุเด็กอ่อนนะคะเรามีพร้อมเลยนะคะที่การเภสัชทั้ง11สาขาเขาใช้สนบางแก้วถนนรามเมศสะเดานะคะหรือจะเป็นผาพยอมขยายใหญ่โตมากควรขนนนะคะสาขาแม่ครีสาขารัตการหาดใหญ่ท่าสารานี่เขาใหญ่โตมากๆนะคะหน้าโรงพยาบาลสตูลแล้วก็ถนนบายพาสสายเองเป็นสมาชิกอยู่ที่ถนนบายพาสนะคะมีส่วนลดด้วยนะคะถ้าเป็นสมาชิกขอบคุณนะคะไปยังอุปัฒนาการช่างถนนกัญจนาภิเษกด้วยนะคะ FC ที่ตรังค่ะบอกว่าฟังเพลงไปทำไก่ต้มกระมิ้นไปมีความสุขวันเสาร์สนุกครับก็เลยมอบเพลงนี้ให้ฟังเป็นเสียงร้องของคุณจตุรงค์จ่ายแสงนะคะฟังนักการเมืองร้องเพลงบ้างนะคะเมื่อเพลงนี้นะคะสำหรับคุณเปรมปิติกันตปิติด้วยนะคะไก่น่าจะเปื่อยแล้วนะคะฟังเพลงดาวลูกไก่ค่ะ

องค่อยฟังนะคะเป็นเสียงร้องของท่านนักการเมืองนะคะคุณจตุรงค์ใจแสงนะคะครับเพลงนี้ชื่อเพลงดาวลูกไก่นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับคนเป็นปิติด้วยกันตาปิติก็บอกว่ากำลังต้มไข่ขมิ้นอยู่นะคะโหยพอฟังเพลงนี้แล้วจะทานลงหรือเปล่าขอบคุณพี่นิคม

ขอบคุณนะคะขอบคุณยัง SCG ด้วยนะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงแล้วก็ชิงเงินสุดก่อสร้างเรื่องของสุดก่อสร้างไว้วางใจเราได้เลยนะคะในเครือ SCG คุณภาพดีสินค้าแบรนด์เนมนะคะหลายๆอย่างแวะไปชมกันได้เลยนะคะราคาก็เป็นราคามาตรฐานขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยขนม

อร่อยนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนการเภสัชด้วยนะคะทั้ง11สาขานะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังการเภสัชด้วยทั้ง11สาขา

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพั
2: ฒน์สำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์ทกทวิภาคีลาฟรอฟเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านไทยรัสเซียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและประเด็นในภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ไทยกัมพูชาในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ร่วมลงนามในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6เพื่อกำหนดกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียซึ่งในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรัฐบาลเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐปลายสิงหาคมชูเอกชนไทยลงทุนเกือบ 20,000 ล้านบาทสะท้อนผลประโยชน์ร่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วในขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมทั้งนี้ตัวเลข172และ128เป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการดังกล่าวไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ยังครอบคลุมถึงการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุก

0: กิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

็นสองเพลงที่ศิลปินเพื่อชีวิตนำมาคัฟเวอร์ใหม่นะคะเพลงคอยพี่อ้อยคัฟเวอร์เอาไว้ในช่อง YouTube นะคะอ้อยกระท้อน Official ใครอยากฟังก็เข้าไปฟังได้นะคะมีคัฟเวอร์ไว้หลายเพลงนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่องทางนี้แค่นั้นเองนะคะวันนี้มีคนขอมาก็เลยเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังในช่องทางนี้นะคะถ้าอยากฟังซ้ำก็ไปเปิดใน YouTubeในช่องของอ้อยกระท้อน Official ได้ส่วนปรารถนานี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงลูกกรุงสมัยเก่าแล้วพี่ปูนำมาคัฟเวอร์ใหม่นะคะก็ในแบบที่ตัวเองเป็นนั่นแหละพี่อ้อยก็ร้องในแบบของพี่อ้อย

นั่นแหละนะคะแล้วก็พี่ปู่ก็ลองในแบบของพี่ปู่นะคะก็เอามาฟังให้ได้อรรถรสในการฟังเพลงยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีทักทายคนที่เพิ่งส่งข้อความเข้ามาก่อนสวัสดีคุณประโมทด้วยนะคะบอกว่าฟังประจำอยู่ที่ตราดแล้วก็คุณสุทธิจิตบอกว่าหนองคายอำเภอศรีเชียงใหม่น้ำลดลงบ้างแล้วค่ะอย่าท่วมเด้อนะคะก็ตรงไหนพระพิรุณเจ้าขาไปตกตรงที่เขาอยากได้น้ำเนาะตรงไหนที่เขาไม่อยากได้ก็อย่าไปตกเลยนะคะสงสารน่ะคุณกัญญาบอกสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะยายออสสัมยาสวัสดีค่ะคุณดีเจอ้อยกระท้อนสวัสดีนะคะยายออสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์ค่ะก็อ้อยไม่ได้เปิดช่วงนี้กับคุณยายออสช่วงนี้เป็นช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษค่ะคุณดรุณีเพื่อนพี่อ้อยที่นครสวรรค์คงอยู่อำเภอไผ่สาลีใช่ไหมคะที่นั่นแรงจริงๆพี่อ้อยไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าฝนกรุงเทพตกหนักเขาก็นึกว่าที่นั่นจะตกเขาก็เลยไปดูข้าวเขาเนี่ยเอาไปแล้วแบบว่าน้ำในนาไม่มีเขาก็ต้องไปจ้างคนเขาเรียกว่าสูบน้ำเข้านาเนาะก็สงสารอยู่หรอกนะสวัสดีคุณสมควรด้วยนะคะคุณจรัสนะคะแล้วก็คุณกัชมนนะคะแล้วก็คุณจุ๊บแจงสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของน้องนันไม่ได้เปิดช่วงนี้ค่ะคุณกัลยากรชอบฟังเพลงพี่อ้อยชอบฟังเสียงพี่อ้อยมากค่ะขอบคุณนะคะฟังแล้วเป็นไงเคลิ้มไหมหรือว่าแบบว่ารำคาญ เออนะคุณณรงค์บอกว่าชอบเสียงน้องอ้อยเพราะน่ารักและน้องรับชมอยู่นครศรีขอบคุณนะคะแล้วก็แม่พินนะคะขอเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าอันนี้เข้าเกณฑ์แม่อันนี้คือเพื่อชีวิตรอยจูบบนฝ่าเท้าของหลวงลงลายอันนี้เข้าเกณฑ์ค่ะเดี๋ยวจะดูให้ค่ะแม่ว่าจะเปิดให้แม่ได้ช่วงไหนนะคะคุณลำพึงสวัสดีค่ะดีเจคนสวยสวัสดีเช่นเดียวกันคุณเรินบอกพี่อ้อยครับทานข้าวเที่ยงหรือยังครับวันนี้มีน้ำพริกปลาทูแกงจืดเห็ดหูหนูครับพี่มาทานข้าวพูดทำไมพูดแล้วหิวศิรินทาให้ข้าวกล่องไว้เนี่ยศิรินทาให้ข้าวผัดหน่อไม้ผัดพริกหน่อไม้กับไข่ลูกเขยเอาไว้1กล่องเนี่ยนะคะตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะทานยามไหนค่อยว่ากันสวัสดีคุณแชมป์สวัสดีคุณแมวบอกว่าฟังอยากฟังเพลงเด็กปั๊มอันนี้ก็เข้าเขานะอย่าเพลงเสียตัวอย่าเสียใจของพี่เทอรี่อันนี้ก็ใช่ค่ะคุณอมพรอันนี้คือเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ในช่วงของพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยดูว่าจะใส่ให้คุณผู้ฟังได้ช่วงไหนนะคะดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟัง2เพลงนี้แล้วมารับสายหน้าใหม่กัน3สายที่02-248-1366ค่ะ

พอดีจังหวะพี่อ้อยตั้งเพลงลิงทมูลไว้พอดีแล้วก็มีคนขอเพลงลิงทมูลมาพอดีเลยนะคะเพลงแรกเลยคือเดือนเพ็ญที่ลุงอาคารวานร้องเอาไว้นำมาจากพงไพ่ตอนสมัยที่ลุงอาเข้าไปอยู่ในป่ากันนะคะลิงทมูลนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น้ำหมูพงเทพกระโดดชมนานก็ตอนที่อยู่ในป่าก็ได้ล่าสัตว์ประทังชีวิตนี่แหละนะคะก็มีการยิงไปถูกลูกลิงตัวหนึ่งซึ่งน้ำหมูมองไม่เห็นหรอกว่าแม่มันกอดอยู่แล้วก็กอดจนแบบถูกยิงแล้วยังกอดลูกอยู่แล้วก็ร้องเรียกให้ตัวผู้นะมารับลูกเพื่อจะตัวเองจะปล่อยมือจากลูกแล้วก็จะตกลงมาเพราะว่ายิงเขาโดนจุดสำคัญนะแต่ว่าตัวผู้ไม่ได้มาแม่ก็เลยตกลงมาตกลงมานะคะก็ยังกอดลูกน้อยอยู่น้ำหมูแกก็เลยเห็นภาพนั้นแล้วก็เลยปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้จะไม่ล่าสัตว์นะคะก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาลิงทมูลนะคะตอนนี้บรรดาลุงหงาน้องหมูพงเทพหรือเป็นเข้าป่าในยุคนั้นๆเนี่ยก็ต้องอยู่โดยแบบต้องหาอะไรประทังชีวิตในป่านั่นแหละนะคะแล้วก็มีเพลงดีๆที่หลุดออกมาจากป่าที่ตอนที่ทำงานพวกสหายด้วยกันที่อยู่ด้วยกันมันก็มีเพลงค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะวันนี้ก็ได้สองเพลงนี้เอามาเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวมีอีกตอนแรกพี่อ้อยว่าจะรับสายหน้าใหม่3สายแต่เนื่องจากว่าได้เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95เนี่ยวันนี้ขอเพลงกันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเปิดให้ตามที่ขอเลยแล้วถ้าเวลาเหลืออาจจะรับสายหน้าใหม่ได้อีกสัก1สายก็ค่อยโทรเข้ามาก็แล้วกันที่022481366ในท้ายชั่วโมงแบบนี้ไปฟังสายเพลงนี้ก่อนตามที่คุณผู้ฟังขอกันมาค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เทียนกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน4

0: สนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
4: ค่ะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อนนะคะวันนี้มีคุณฟังขอเพลงกันมาแบบมากมายหลั่งไหลไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ของ LTM FM 95หรือไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง TikTok ของพี่อ้อยเนี่ยฝากกันมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้แบบเพลงล้นคนไหนที่แบบว่าไม่ได้เปิดให้อย่าโกรธอย่าเกลียดกันนะเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเสาร์นู้นกลับมาอีกทีเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้ขอมาซ้ำอีกทีก็แล้วกันนะคะตอนนี้รับสายหน้าไมค์2สายที่022481366สายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณเนง
5: สวัสดีจ้ะพี่อ้อยคิดถึงมากเลย
4: เนงบึงกลุ่มพี่ถึงเช่นเดียวกันเป็นยังไงฝนตกไหม
5: ไม่ตกค่ะแดดออกค
4: ่
5: ะ
4: แดดออกดีละดีละมันจะได้ตากผ้าแห้งมั่งไม่งั้นตากผ้าไม่แห้งวันนี้คุณเด่นขอเพลงสาวเทคนิคมา
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมอยาก
5: ชามา
4: ของชามาใช่ทำไมอยากฟังสาวเทคนิคอ่ะ
5: เพราะว่าตอนแรกขอเพลงแม่ไปเห็นน้องเขาบอกเปิดแล้วของคำภูคำพี
4: ใช่ค่ะวันนี้เปิดคำพีสองเพลงละ
5: ก็เลยขอสาวเทคนิคไปที่ขอเพลงแม่ไม่ใช่คิดถึงแม่ค่ะ
4: อ๋อเหรอคะคุณแม่อยู่ที่ไหนอ่ะ
5: ก็แม่ก็อยู่ที่สุภาพงค่ะนอนติดเตียงอยู่ที่นั่นปีกว่าแล้วค่ะ
4: อ๋อแล้วมีคนดูแลใช่ไหม
5: ก็มีนางพยาบาลคอยดูแลให้ค่ะ
4: อ๋อดีถ้ามีคนดูแลเราก็มันไปเยี่ยมบ้างนะถ้าว่างอะเนาะ
5: กล่าวว่าสองสามวันนี้จะไปอะค่ะ
4: เออดีแล้วนะคะเราไปในตอนที่ฉันยังหายใจอยู่อะท่านจะได้มองเห็นเราแบบชัดเจนนะคะถ้าท่านไม่อยู่แล้วมันก็ลำบากอะเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นกำลังใจให้นะคุณเองนะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นน้องคนหนึ่งที่มักจะโทรเข้ามาขอเพลงค่อนข้างบ่อยนะคะก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรทีเดียวชิวละนะคะเอาอีกสายหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณแม็กคุณแม็กคุณแม็กคุณแม็กคุณแม็กคุณแม็กหายไปแล้วแต่เนื่องจากว่าคุณแม็กได้คุยหลังไมค์กับน้องกวางไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กับพี่อ้อยเนื่องจากว่าสดงอ่านไม่พอสายมายังสวัสดีค่ะคุณแม็ก
6: สวัสดีครับพี่อ้อย
4: นึกว่าเธอไม่ได้เติมตังค์อะเซมันก็เลยหมดอะเซ
6: สว
4: ั
6: สดีคร
4: ับ
6: พ
4: ี่อ้อ
6: ยส
4: ตอนนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แบบเติมตังค์กันแล้วนะเธอเขาใช้แบบรายเดือนกันแล้ว
6: โอ้ใช้รายเดือนอยู่คร
4: ับ แล้วเธอหลุดไปได้ยังไงเนี่ย
6: ไม่ได้หลุดนะครับผมก็ถือสายอยู่ปกติ
4: แล้วพี่ฮัลโหลพี่ไม่ได้ยินเสียงเธออะ
6: เข้าเลยคร
4: ับตอนนี้ได้ยินเสียงกันแล้วแม็ก
6: ครับผม
4: เขาให้อับดุลลอฮ์
6: จะคุยกับพี่อ้อยอยู่สักสองเรื่องสั้นๆ
4: ว่า
6: ก็เอาเริ่มแรกเลยก็คือผมได้ยินเพลงของกระท้อนครั้งแรกคือตอนนั้นอยู่น่าจะประมาณสักปี2528-29มั้งก็คือ
4: ปี30กระท้อนวางแผงวันที่29เดือนธันวาคมปี29แล้วก็30ก็ดัง
6: ระดับนึงใช่ประมาณนั้นก็คือผมยังเรียนประถมอยู่แล้วก็ครูเขามีกิจกรรมเข้าจังหวะตอนช่วงหน้าหนาวไงครับก็คือเราก็แบบว่าสวดร้องเพลงชาติเสร็จไหว้พระเสร็จแล้วก็ครูก็เปิดเพลงให้ฟังก็คือผมได้ยินเพลงแรกก็คืออะไรนะเพลงดุยอะไร
4: รถอีแตน
6: ใช่ครับเมื่อไหร่ก็คือครูก็เปิดให้แล้วพวกเราเต้นเข้าจังหวะแก้หนาวช่วงหน้าหนาวนะฮะ
4: หรอเปิดรถที่แต่งให้เต้นกันหรอโว้ยต้องเรียนอะไรอะเธอเอ้ยเปิดเพลงชั้นให้พวกเธอเต้นตอนเช้าเออโอ้สุดยอดอะ
6: แล้วก็อีกเรื่องสองผมคิดว่าหลายคนคงจะคิดเหมือนผมไม่แยกการเป็นบุญแข่งเรือ
4: ใช่
6: ตอนแรกผมคิดเป็นเพลงเดียวกันเพราะว่ามันมีบุญเต็มบุญกันอะ
4: ไม่ใช่ค่ะคนละเพลงค่ะพญานาคก็พญานาคบุญแห่งเรือก็บุญแห่งเรือ
6: คือพอโตมาถึงรู้ว่ามันเป็นคนละเพลง
4: ใช่เนื้อก็คนละเนื้อใช่แต่ว่าท่อนสร้อยเนี่ยอาการของบุญจำบุญก็คืออาการใช้ฝีพายไงก็เลยใช้คำว่าบุญจำบุญเหมือนกันค่ะ
6: ตอนแรกผมก็ได้ว่ามันเป็นเพลงเดียวกัน
4: อ๋อเข้าใจผิดใช่ไหม
6: ใช่ครับ
4: ใช่คนละเพลงค่ะ
6: หาย
4: ข้องใจแล้วใช่ไหมหายข้องใจแล้วนะ
6: หายข้องใจแล้วคร
4: ับ
6: หายข้องใจแล้ว
4: เอ้ยข้องใจมานานวันนี้โทรติดต้องถามไม่ได้ใช่ไหม
6: คือผมหาพี่อ้อยคือผมจะพูดเรื่องนี้แหละแต่คือผมไม่ติดสักที
4: อัดอั้นตันใจมานานคราวนี้โทรติดต้องถามไม่ได
6: ้กระจ่างแล้ว
4: ชอบมากเลยแต่ขออับดุลเลาะมาสู้ๆ

0: ก็คือผมกะว่าจะขอบุญแข่งเรือหรือ
1: ไม่ต้องขอบุญแข่งเรือ
0: แต่ว่าคือเห็นเปิดบ่อยแล้วก็เลยอยากจะฟัง
1: บุญแข่งเรือตั้งไว้แล้วบุญแข่งเรือตั้งไว้แล้วชั่วโมงที่3ไม่ต้องขอเออเราฟังให้จบรายการละกันบุญแข่งเรือตั้งไว้แล้วแต่เธอขออับดุลลอห์ของนัสูมาก็โอเคไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: เพราะว่าพี่ก็ตั้งบุญแข่งเรือเอาไว้ในชั่วโมงที่3เรียบร้อยแล้ว
0: โอ้เยี่ยมเลยครับผมจะรอฟังเลย
1: ทีนี้เธอก็ฟังอับดุลลอห์เธอก็โชค2เด้งเลยเธอได้ฟังเพลงที่เธออยากฟัง2เพลง
0: โหลดเลย
1: สองเพลงเลยทั้งอับดุลลอห์ทั้งไอ้นี่เลยทั้งบุญแข่งเรือเลยนะแล้วทำอะไรอยู่ที่ไหนนะแม็กทำอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: ผมอยู่ลาดพร้าวครับพี่อ้อย
1: ทำอะไรอ่ะครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่บอกได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆเขาว่าผมแอบโทรศัพท์คุย
1: อ๋อเข้าใจโอเคส่งยาอยู่นะตอนนี้ส่งยาแก้ปวดหัวอยู่เอาได้โอเคครับมาหลังโทรมาคุยใหม่นะแม็กนะ
0: ก็คือผมทำงานเกี่ยวกับการซ่อมรถครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยไม่ได้กลัวเดี๋ยวผู้ใหญ่เห็นแอบคุยดิแอบผู้หลักผู้ใหญ่คุยอย่าให้เขาเห็นอยู่ใต้ท้องรถก็ใส่หูฟังแล้วก็พูดไปคนเดียวเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเราพูดกับเครื่องยนต์ก็ได้นี่เขาไม่รู้ว่าเราพูดกับใครใช่ป่ะล่ะเออเราก็ต้องมีเทคนิคในการอู้งานใช้บอกไม่รู้นะเจ้านายได้ฟังแล้วเจ้านายจะถ้าเจ้านายฟัง FM 95อยู่จะแบบโกรธพี่ว่ะชวนลูกน้องเขาอู้งานไม่ใช่นะคือบางทีคนเราก็รีแลกซ์นะต้องแบบให้มันแบบเขาเรียกว่าให้อารมณ์สมูทในการทำงานให้มันมีความสุขอ่ะถ้ามีความสุขในการทำงานมันก็จะออกมาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็มี FM 95เป็นเพื่อนนี่แหละนะคะก็จะได้ฟังแบบมีความสุขฟังไปอมยิ้มไปฟังดีเจพูดไปขำไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขนะบางทีพี่อ้อยฟังน้องหมีคณะชัยจัดรายการอ่ะบางทีพี่ยังขำตามน้องหมีเลยนะหรือบางทีโอ๊ตจัดเนี่ยพี่ก็นั่งฟังพี่ก็ขำตามคือจะเปิด FM ก็เราเป็นคนเป็นดีเจของคลื่นด้วย FM 95เราก็ยังเปิดช่อง FM 95ฟังตลอดเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนนะก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เลยนะคะก่อนจะพักรับประทานอาหาร3เพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอกันมาแล้วก็ฟังไปแล้ว2เพลงนะคะต่อให้อีก2เพลงแล้วก็ไปพักทานรับประทานอาหารการฟังข่าวสารของอสมทนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกทีเที่ยงครึ่งทานอะไรกันบ้างมาชี้แจงกันหน่อยนะคะเอาละไปแล้วทานข้าวกันค่ะ

0: ท.2พลตำรวจเอกสำราญพลตำรวจโทนพสินสนธิกำลังทลายนอมินีต่างชาติเปิด60บริษัทเถื่อนเนอร์เซอรี่ภูวิลล่ารูทธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านหมายจับต่างชาติ62รายรอยสักเสือปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18ขาร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังสารภาพทำไปเพราะสนุกสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเรา2คนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะมีข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าจะถึงขณะนี้นะคะก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวที่จะต้องมาติดตามกันนะคะเริ่มด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผบตรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ DSI ทุกหน่วยก็สนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยถือหุ้นหรือครอบครองทรัพย์สินแทนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสวนต่อเนื่องตามแนวทางเกาะพังงานโมเดลโดยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้ง 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีลักษณะเข้าข่ายนอมินี875บริษัทนะคะภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย959บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งานนะคะมูลค่าก็ประมาณ 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนคนไทย26คนต่างชาติ62คนศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติออกหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะก็ประกอบไปด้วยจีนและอังกฤษสัญชาติละ4คนอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยกันนะคะซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้มุ่งไปที่เครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทนะคะกลุ่มบริษัทกาฟทรีเครือข่ายชาวออสเตรเลียเครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทมีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายๆชั้นแล้วก็คนไทยก็ถือหุ้นแทนด้วยนะคะกลุ่มบริษัทโฮซีบริษัทเครือข่ายของชาวเยอรมัน4บริษัททำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันก็อาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มิชอบมีการขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลนะคะกลุ่มบริษัทกมลพบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทจำนวน27บริษัทให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตทำงานหรือว่าวีซ่าประเภทธุรกิจซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวสามารถอยู่ได้ถึง1ปีโดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนจริงค่ะนอกจากนี้มีกลุ่มบริษัทปาจำนวน16บริษัทเริ่มจัดตั้งบริษัทจากคนไทยทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ต้องแสดงเอกสารจากนั้นจะนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสู่โครงสร้างของผู้ถือหุ้นเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าธุรกิจโดยไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่อย่างต่อมาก็คือกลุ่มบริษัทไอจำนวน2บริษัทนะคะโดยบริษัทดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจากเบาะแสของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกรณีชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเงินลงทุนฟาร์มกัญชาเสียหายกว่า21ล้านบาทตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้

0: สืบสวนจนทราบว่าเงินที่ช่อโกงมาจากกลุ่มผู้เสียหายชาวฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทไอโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมหรูพร้อมกับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสแล้วก็จัดตั้งบริษัทโดเมนเพื่อบริหารโรงแรมโดยผ่านสัญญาเช่าอำพรางลงโฆษณาให้ที่พักเป็นรายวันในเว็บไซต์ราคาคืนละ 11,000 ถึง 17,000 บาทแต่ว่าไม่พบการขอใบประกอบกิจการโรงแรมแต่อย่างใดนะคะทางพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังจากดำเนินการมาแล้ว6เฟสตรวจสอบบริษัท238แห่งที่ดิน272แปลงรวมกว่า184ไร่มูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับแล้ว178หมายด้วยกันค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้การลงทุนและประกอบธุรกิจของชาวต่างด้านนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างผลประโยชน์ต่ออาชีพของคนไทยและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดด้วยเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยจะขยายผลการตรวจสอบและกวาดล้างไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดของกลุ่มทุนต่างชาติก็สามารถแจ้งมาได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะคะหรือว่าที่สายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงนะคะแล้วก็ยังช่วยเหยื่อสาววัย18ปีคาร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานยาเสพติดพร้อมกับทีมสารวัตรแจ๊นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมลาดกระบังร่มเกล้ารวม2แห่งค่ะจับกลุ่มในป๋ออายุ19ปีพร้อมพวก5คนได้ที่ร้านท่อมโพดำนะคะย่านลาดกระบังแล้วก็ร้านน้ำตาลสดโพดำย่านร่มเกล้าค่ะตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราลักษณะอันมีการโสมหญิงพร้อมตรวจยึดน้ำกระท่อมบรรจุขวดใส60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อน500ซองค่ะเบื้องหลังการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปสะดุดหมายจับของนายป๋อวัย19ปีเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงตรวจสอบประวัติก็พบมีคดีอีกหลายคดีเลยนะคะทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์มีหมายจับครั้งเก่าด้วยมีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมแล้วก็ร้านน้ำกระท่อมพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้าจนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์สาววัย18ปีที่รู้จักกันนัดหมายผ่านโซเชียลถูกในป๋อและพวกอีก2คนก่อเหตุนะคะทางหลังร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าแม้จะร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถต้านทานกำลังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลังเกิดเหตุหญิงสาวเข้าแจ้งความที่สน.ร่มเกล้ากระทั่งศาลออกหมายจับนะคะทั้งนี้ค่ะการตามตัวก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุในป๋อนั้นไม่กลับบ้านเลยเปลี่ยนวิธีการในการหลบหลีกเรื่อยมานะคะจึงมีการตามหาตัวในลักษณะแกะรอยตามสถานที่ที่เคยไปประจำพบพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนก็คือวนเวียนไปที่ร้านน้ำกระท่อมจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังก็ไปสะดุดกับชายคนหนึ่งนะคะซึ่งใบหน้าอาจจะยังไม่ชัดเจนพอที่จะให้ยืนยันได้นะแต่เจ้าหน้าที่เขาจำรอยสักลายเสือบนแขนซ้ายตำหนิรูปพรรณตรงนี้ล่ะค่ะก็เป็นจุดสำคัญทำให้นายป๋อเนี่ยถูกจับกุมค่ะในการเข้าจับกุมก็ช่วยเหลือหญิงสาววัย18ปีที่อยู่ในร้านนะคะซึ่งตัวในป๋อเนี่ยลวงผ่านทางโซเชียลมีเดียเพียง1วันพูดคุยกันเท่านั้นนะคะก็บังคับให้มานัดเจอกันที่ร้านนะคะมีการบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มจนมึนเมาสอบสวนป๋อก็รับสารภาพนะคะคดีต่างๆที่เกี่ยวกับอาวุธปืนลักทรัพย์พยายามฆ่าเกิดขึ้นในช่วงยังเป็นเยาวชนส่วนคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นหลังอายุครบ18ปีก็ขอโทษผู้เสียหายบอกนะคะว่าทำไปเพราะสนุกตรวจสอบประวัติในป๋อค่ะพบมีหมายจับครั้งเก่าหลายหมายเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อปี66นะคะที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะแล้วก็ยังมีเดือนมกราคม66นะคะก็ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนทางตำรวจก็เตือนใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์เยาวชนที่รู้จักกันนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการที่จะออกไปเจอกันหรือว่าการที่จะรับอาหารเครื่องดื่มจากคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยตรงนี้ก็ควรจะต้องคิดให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังด้วยสำหรับ

0: คนที่เพิ่งรู้จักกันตรงนี้จะต้องระมัดระวังตัวตั้งแต่นาทีแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้าค่ะไปดูภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วที่หารือทวิภาคีเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านระหว่างไทยและรัสเซียค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่กรุงมอสโกทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาสถานการณ์ไทยกัมพูชาโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียค่ะก็มีการลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6นะคะมีในปีค.ศ. 2026ถึง2030กำหนดกรอบการหารือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570เป็นโอกาสนะคะในที่จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันค่ะ
2: ไปกันที่ทำเนียบข่าวสหรัฐนะคะได้เผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam เมื่อวันที่13สิงหาคมว่าการด้วยการถ่ายลำหรือว่าส่งผ่านสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐนั้นจับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือว่า3เทียร์นะคะรายงานจัดประเทศไทยอยู่ในเทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามโดยระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งผ่านสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบฐานการผลิตระบบโลจิสติกหรือว่าเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนนะคะรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้จีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาห

0: กรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันการสรุปความตกลงหรือว่า ART โดยมุ่งที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้ารวมถึงผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้นางสุภจีได้ระบุถึงแนวทางการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเน้นสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือว่าผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความไม่สมดุลทางการค้าในขณะที่ภาคเอกชนไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับตั้งเป้าเร่งเจรจาเพื่อปิดข้อตกลง ART โดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับมาตรการเซกชั่น 301 ด้านแรงงานบังคับสหรัฐประกาศมาตรการแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกกำหนดอัตราภาษีเซกชั่น 301 ร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการนะคะในขณะเดียวกันฝ่ายไทยอยู่ระหว่างเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสหรัฐค่ะและมีเป้าหมายลดอัตราภาษีในส่วนนี้เหลือร้อยละ10ด้วยนะคะส่วนอีกประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือการสอบสวนของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะภายใต้เซกชั่น301กรณีกำลังการผลิตแล้วก็การผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งก็เปิดการสอบสวนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยไทยนั้นเป็นหนึ่งใน16เขตเศรษฐกิจที่ถูกสอบสวนทีมไทยแลนด์ก็ได้ส่งข้อมูลชี้แจงกรณี3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยระบุว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับประมาณ175ถึง195พร้อมกับชี้แจงข้อสังเกตของสหรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและกำลังการผลิตที่อาจจะสูงเกินความต้องการทั้งนี้การจัดให้ไทยอยู่ในเทียร์2ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐค่ะก่อนที่ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปเจรจาปิดดีล ART ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตาว่าจะมีผลต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐในรอบนี้หรือไม่นะคะ12:18 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะไปกันที่รัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนคู่สมรสทุกเพศกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขได้เรื่องนี้ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อจะรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2567หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปรับเปลี่ยนนิยามจากชายและหญิงเป็นบุคคล2คนส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่ค่าทำศพนะคะคู่สมรสก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพใน

0: ตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดส่วนกรณีเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญชราภาพทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพซึ่งประกอบไปด้วยเงินสมทบแล้วก็เงินสะสมนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยค่ะ 12:20 น.พักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ไปกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลนะคะก็ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะต่อไปว่าภายหลังรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากครั้งใหญ่ผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศในระยะสั้นรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญสูงสุดกับการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจะสรรงบประมาณกว่า 4,400 ล้านบาทให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,600 กองทุนนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและมีต้นทุนต่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่างบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเติมเงินแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวและเป็นเงินทุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะโดยรัฐบาลนั้นจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทนะคะเพื่อที่จะชดเชยการที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุด 50% ซึ่งเงินที่ลดดอกเบี้ยตรงนี้ก็เท่ากับว่าสมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่อย่างทั่วถึงซึ่งบทบาทในส่วนนี้ก็จะทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนที่สำคัญที่ทำให้สมาชิกของกองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำซึ่งก็จะนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ในอนาคตสำหรับการยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้มีการจัดกลุ่มที่เป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงเป้าหมายสำคัญก็คือการเข้าไปฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่เคยมีปัญหาการจัดการให้กลับมามีวินัยและดำเนินการได้อีกครั้งรวมไปถึงการติดตามงบประมาณการเพิ่มทุนในเงินล้านที่2ที่ยังคงค้างอยู่ประมาณ 3,400 ล้านบาทเพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นกรณีที่มีการทุจริตหรือเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายก็จะมีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยในขณะที่นายชาญกิตไรรัตนานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบอกว่าเรานั้นมีเป้าหมายในระยะยาวก็คือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหานี่นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะโดยกองทุนหมู่บ้านนั้นจะมีการทำงานร่วมกับธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านธุรกรรมและการเงินให้เป็นระบบธนาคารที่ให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการเปลี่ยนบทบาทของกองทุนหมู่บ้านจากการเป็นเพียงแหล่งเงินกู้ให้กลายเป็นกลไกทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond World Borders นะคะเปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชารอบด้านค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของสังคมการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในวงกว้างรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านค่ะล่าสุดนะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการค่ะจัดทำหนังสือ Truth Beyond Borders ให้ความจริงความจริงไร้พรมแดนทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหลังภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดความ

0: จริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนสำหรับหนังสือดังกล่าวก็ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตกลไกในการแก้ปัญหาโดยสันติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนรอบด้านค่ะ
1: ไปเงินที่เพจ Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมได้ใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชาราศรีชำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะคะก็คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและก็เรื่องกระสุนปืนด้วยนะคะซึ่งนายเท่าตาแสนลี่นั้นเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณสาผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะซึ่งการได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569ค่ะ
0: ค่ะข่าวต่างประเทศแผ่นดินไหว 7.7 ที่อินโดนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดอัพเดอร์ช็อคตามมาหลายระลอกนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงเตือนภัยสึนามิก่อนจะยกเลิกเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนยังทำให้อาคารพังถล่มบางส่วนท่าเรือในเมืองมาอูเมเร่บนเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการ่าทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะผู้คนก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะแล้วก็กำลังรอตรวจสอบข้อมูลค่ะ
1: อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวแล้วก็นอกจากนี้อินโดนีเซียก็มีไฟป่าด้วยนะคะซึ่งวัยรุ่นมัธยมปลายใส่ชุดซูเปอร์แมนลุยสู้ไฟป่าเพื่อปกป้องบ้านของเขานะคะก็นักเรียนชั้นมัธยมปลายวัย15ปีก็คือรูเดียนเซียเฝ้ามองไฟป่าลุกลามเข้าใกล้บ้านในแถบชานเมืองปาลังการยาจังหวัดกะลิมันตันกลางอินโดนีเซียแต่ว่าปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้เคียงข้างของพ่อแล้วก็เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นโดยใส่ชุดซูเปอร์แมนช่วยปฏิบัติการดับไฟป่านะคะรูเดียนซียาซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.4บอกว่าหลังเลิกเรียนเขาก็จะกลับบ้านมาคอยเฝ้าระวังไฟป่าแทนที่จะเอามาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอความขอเข้าร่วมวงกับทีมดับเพลิงดีกว่าเนื่องจากว่าเกาะกะลิมันตันกำลังเผชิญกับไฟป่าทั่วเกาะรูเดียนซียาบอกด้วยว่าเขามีชุดคอสตูมซูเปอร์แมนนี้ก็มีมาสักพักแล้วซื้อเก็บไว้ตั้งนานแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเลยหยิบมาใส่ตอนช่วยดับไฟป่าเพราะว่าทำให้รู้สึกกระเขิมมีพลังและในอนาคตเขาก็จะเป็นนักดับเพลิงด้วยนะคะในขณะที่พ่อของลูเยนสย่านะคะก็บอกว่ายืนมองลูกชายฉีดน้ำจากสายยางดับไฟจากระยะไกลแล้วก็บอกว่าลูกชายนั้นเข้าใจการปฏิบัติงานเหล่านี้ดีเพราะมักจะมาช่วยดับไฟหลังเลิกเรียนเสมอจนรู้ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งกะลิมันตันกลางนั้นเป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ทางการให้ความสำคัญสูงสุดในการบรรเทาภัยไฟป่าของรัฐบาลอินโดนีเซียควบคู่ไปกับจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้บอกว่าพื้นที่ป่าถูกเผาทำลายระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนไปถึง 107,465 เฮกตาร์หรือประมาณ 6.7 ละแสนไร่นะคะไฟป่ายังลุกลามไปยังจังหวัดต่างๆบนเกาะชวาปาปัวแล้วก็นูซาเตงการาด้วยค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายน้ำท่วมอินเดียนะคะธุรกิจบ้านเรือนถนนหนทางในเมืองโนเบอร์วิลส์ในรัฐอินเดียนาน้ำท่วมที่อินเดียนานะคะที่สหรัฐค่ะขออภัยนะคะหลังแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกหนักหลายวันค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไปดูแลค่ะโดยประชาชนประสบปัญหาไฟฟ้าดับราว 450,000 แห่งรัฐอินเดียนาก็ได้รับผลกระทบหนักสุดมีรายงานไฟฟ้าดับมากกว่า 234,000 ครัวเรือนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณเยมินแบนเครือดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

M-COT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้เสนอรายการ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะสัปดาห์นี้พบกันวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะรายการบอกข่าวเยาวรุ่นติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้อยู่กับพี่กะเพรานะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะรายการบอกข่าวเยาวรุ่นออกอากาศพร้อมกันผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งค่ะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปคว้ามาถึง4รางวัลระดับนานาชาติค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองโดยการที่น้องๆ นะคะนำผลงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน2026 Japan Design Idea and Invention Expo ค่ะจัดขึ้นที่เมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานอันน่าทึ่งจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็สามารถไปคว้ามาได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินค่ะกับ2นวัตกรรมนะคะที่เป็นผลงานมาจากน้องๆเองนะคะที่ลงพื้นที่ไปศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็ลงไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนำมาสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ

0: นำไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในชุมชนและผู้ที่สนใจค่ะผลงานที่ว่านี้นะคะชื่อว่าผลงานเครื่องย่อยสังปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมบรรจุกึ่งอัตโนมัติค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะได้รับเหรียญทองค่ะคุณผู้ฟังคะรางวัลโกลด์มีดัลนะคะและรางวัล NRCT Honorable Mention Award ค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่ได้มาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นค่ะและอีกหนึ่งรางวัลนะคะนั่นก็คือผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดง้อค่ะสำหรับนะคะผลงานที่นี้ได้รับเป็นรางวัลเหรียญเงิน Silver Medal มาค่ะแล้วก็ได้รับรางวัล NRCT นะคะจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นเช่นเดียวกันทำให้การแข่งขันในครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะสามารถคว้ามาได้ถึง4รางวัลระดับนานาชาติเป็นที่น่าชื่นชมยินดีมากๆกับการก้าวสู่เส้นทางคนดีที่มีคุณภาพสร้างคนดีสู่สังคมนะคะวิทยาลัยการอาชีพชัยยาพลิกโฉมอาชีวศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากลค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติค่ะจากคุณครูที่ปรึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นหัวหน้างานวิจัยด้วยหลายๆผลงานของวิทยาลัยการอาชีพชัยยาคุณครูนันทวุฒิเนียมมีศรีค่ะและนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะจากวิทยาลัยแห่งนี้ที่เป็นผู้คิดค้นแล้วก็นำผลงานไปนำเสนอจนได้คว้ารางวัลกลับมาจริงๆแล้วมีน้องๆ2คนค่ะแต่อีก1คนติดภารกิจฝึกงานอยู่นะคะไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมรายการพูดคุยได้วันนี้จึงส่งตัวแทนมา1คนค่ะเป็นน้องนักเรียนระดับปวส.ขออภัยค่ะเป็นน้องนักเรียนระดับปวช.2สาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์วิทยาลัยการอาชีพชยาน้องชัชพลใจเรืองค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์สินมณีเป็นนักศึกษาปวส.2การบัญชีที่ไม่ได้มาร่วมรายการในวันนี้นะคะและตอนนี้ค่ะคุณครูนันทวุฒิในฐานะครูที่ปรึกษาและน้องชัชพลใจเรืองนะคะอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วไม่รอช้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายพูดคุยนะคะกับทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะแต่ติดฝึกงานอยู่ไม่ได้มาร่วมรายการนะคะนั่นก็คือน้องอภิสิทธิ์สินมณีนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปวช.2การบัญชีนั่นเองนะคะอ่ะมาพูดคุยกันสักหน่อยค่ะกับผลงานนวัตกรรมที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยแล้วก็ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องย่อยสางปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมบรรจุกึ่งอัตโนมัตินั่นเองบอกให้ชื่นใจดังๆหน่อยได้ไหมคะว่าผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ไปรับรางวัลอะไรมาที่ญี่ปุ่นคะอ่ะถามน้องชัชพลแล้วกันค่ะ
2: อ๋อครับเครื่องชิ้นนี้นะครับจะได้รางวัลเหรียญทองนะครับแล้วก็มีรางวัลนวัตกรรมระดับเยี่ยมนะครับของวช.ครับผม
0: โอ้ปรบมือค่ะไปรับรางวัลเหรียญทองโกลด์มีดัลนะคะแล้วก็รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติวช.เช่นเดียวกันนะคะในงาน2026 Japan Design Idea and Invention Expo 2026ที่เมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็น1ใน4รางวัลระดับนานาชาติที่วิทยาลัยการอาชีพชัยยาไปคว้ามานะคะถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นผลงานอันโดดเด่นมากๆจริงๆนะคะก็คือผลงานที่น้องชัชพลได้นำไปเสนอเนี่ยเป็นโมเดลใช่ไหมคะอย่างที่ท่านรองได้พูดไปก่อนหน้านี้
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็พี่กะเพราขออนุญาตสอบถามหน่อยว่าก่อนที่จะก่อเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมชิ้นเนี้ยเรามีการลงพื้นที่ไปศึกษาปัญหาชุมชนละแวกใกล้เคียงก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับผมมีการลงศึกษาพื้นที่ในการพอเห็น
0: เล่าให้เราฟังอยู่ได้ไหมคะว่าไปปรึกษาที่ไหนอะไรยังไงมา
2: ก็นะครับเราจะลงชุมชนพื้นที่ข้างเคียงของอำเภอชัยยานะครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราเนี่ยได้ทำงานแบบสังเกตนะครับเป็นลองเพาะเห็ดนะครับเวลาเพาะเห็ดนะครับเขาใช้สังปาล์มในการเพาะนะครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เวลาเขาเพาะเสร็จเนี่ยสังปาล์มเนี่ยจะกลายเป็นขยะทางการเกษตรนะครับผมแล้วเราเลยตั้งข้อสังเกตว่า

0: ไอ้เนี้ยมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็เลยทำการผมกับอาจารย์เนี่ยก็ลงไปศึกษาว่าไอ้สังปาล์มเนี่ยมีประโยชน์ต่อดินยังไงมีประโยชน์ต่อต้นไม้ยังไงนะครับเพราะว่ามันมีธาตุที่เหมาะสมในการเพาะปลูกต้นไม้นะครับมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็อะไรต่างๆนะครับ
1: ค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าทิ้งไว้เป็นขยะเฉยๆ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะหลังจากที่เรา

0: ที่ผสมดินนะครับมันจะเป็นยังไงเราก็พบว่าในตลาดแบบกว้างๆเลยนะครับเขาจะไม่มีแบบเครื่องสำเร็จรูปนะครับเขาจะเป็นขายแยกๆครับซึ่งราคาแต่ละเครื่องนี้ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับเราก็เลยทำการคิดค้นเครื่องที่เรียกว่าสำเร็จรูปใน3ส่วนนะครับคือบดผสมแล้วก็บรรจุนะครับผม
1: ค่ะบดผสมแล้วก็บรรจุ
0: ครับผม
1: ค่ะใน1ชิ้นงานเนี่ยส่วนประกอบหลักๆสำคัญมันมีอะไรบ้างอะคะ
0: ก็มีส่วนประกอบหลักๆนะครับผมก็มีถังบดนะครับแล้วก็ถังผสมครับผม2อย่างนี้คือเดอะเบสของเรา
1: อ๋อถังบดกับถังผสมผลงานจริงๆเนี่ยมันใหญ่ไหมคะ
0: โอ้โหใหญ่อยู่ครับ
1: ใหญ่เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: มันไม่น่าละวันนี้ถึงขนมาไม่ได้
0: ต้องเอาเป็นโมเดลไปครับ
1: เอาเป็นโมเดลไปขนขึ้นเครื่องคงไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ ใช้เป็นโมเดลไปนำเสนอผลงานใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ค่ะคุณครูคะคุณครูเป็นครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเราชุดนี
2: ้ก็นักเรียนเป็นนักเรียนที่เก่งครับการแสดงออกแล้วก็คือผลงานนะครับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในวิทยาการจิตวิทยาก็จะมาจากการจัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาโครงการอยู่แล้วนะครับก็เด็กทุกคนนะครับที่อยู่ในระดับปวช.และปวส.นะครับก็คือต้องเรียนรายวิชานี้แล้วก็ต้องลงพื้นที่นะครับในชุมชนใกล้ๆนะครับกับวิทยาลัยเพื่อไปดูปัญหานะครับที่ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนประสบนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับผม
1: ค่ะเรียกว่าคุณครูก็มีส่วนช่วยในการประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานชิ้นนี้กับน้องด้วย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วในทีมมีทั้งหมดกี่คนคะ
2: ในทีมมีทั้งครูทั้งเด็กประมาณ10คนครับ
1: 10คนอ๋อจริงๆแล้วมีสมาชิกมากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: นะคะโอ้โหต้องขอชื่นชมทั้งคณะครูแล้วก็น้องๆ นักเรียนจริงๆนะคะมาพูดถึงขั้นตอนการผลิตกันบ้างค่ะขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมเครื่องย่อยสั่งปาล์มเนี่ยค่ะหลังจากที่เราไปลงพื้นที่ทราบปัญหากันมาแล้วนะคะแล้วก็มาคิดค้นในส่วนของส่วนประกอบแล้วนะขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยมันยากไหมคะ
2: ก็ในการพัฒนาก็คือ1เราจะสร้างเป็นเครื่องต้นแบบนะครับก็คือเครื่องตัวนี้แล้วเราก็จะนำมาทดลองใช้นะครับโดยการบดสั่งปาล์มนะครับแล้วก็ทำการผสมเมื่อเราทดลองใช้แล้วเราคิดว่าเครื่องโอเคแล้วเราก็จะนำไปให้ชาวบ้านนะครับในชุมชนได้ทำการใช้นะครับแล้วเพื่อหาปัญหาของตัวเครื่องนะครับแล้วก็นำมาแก้ไขให้มันเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดครับของตัวเครื่อง
1: ค่ะแล้วในส่วนของก็คือเราต้องเริ่มจากการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วในส่วนของการออกแบบตัวโครงสร้างนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกแบบค
2: ่
1: ะ
2: ก็ออกแบบก็จะเป็นครูครับที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบโดยเราจะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรมก
1: ็
2: คือมันจะเหมือนเสมือนจริ
1: ง 3D 4D เลยพวกนี้ค่ะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะก็คือออกแบบกับคอมพิวเตอร์นะคะพอได้รูปแบบมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการคัดเลือกวัสดุ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมอุปกรณ์ที่เหมาะในการที่จะเอามาทำนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะแล้วขั้นตอนการเลือกวัสดุเนี่ยใครเป็นคนดำเนินการขั้นตอนนี้คะ
2: ก็คือจะเป็นร่วมกันครับทั้งครูและเด็ก
0: ครับ
1: อ๋อก็คือทั้งครูแล้วก็นักเรียนช่วยกันวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุที่เรานำจากวัสดุเหลือใช้มาหรือว่ายังไงคะ
2: ก็คือถ้าเป็นในส่วนตัวเครื่องนะครับเราก็จะเป็นบางชิ้นส่วนเราก็ใช้นะครับที่มีอยู่ในโรงงานนะครับบางชิ้นส่วนเราก็ซื้อใหม
1: ่ค่ะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสร้างแล้วก็ประกอบให้เป็นรูปเป็นร่าง
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็เอาไปทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะตอนนี้เรียกได้ว่านวัตกรรมผลงานชิ้นนี้เนี่ยของจริงเนี่ยเราได้เอาลงพื้นที่จริงไปแล้วใช่ไหมคะน้องชัชพลคะ
0: ใช่ครับลงพื้นที่จริงแล้ว
1: ครับเอาไปทดลองกับพี่น้องชาวบ้านในละแวกชุมชน
0: ใก
1: ล้วิทยาลัยเอาไปใช้ในพื้นที่ไหนมาบ้างแล้วคะเล่าให้ฟังนิดนึง
0: ก็มีถ้าหลักๆเลยครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักหนามแล้วก็มีร้านนาเดียพันไม้นะครับที่ไปใช้จริงๆนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเป็นไงคะ
0: ก็ผลออกมาก็ดีเยี่ยมครับ
1: โอ้โหต้องยกนิ้วเลย ผลออกมาดีเยี่ยมเลยสมกับได้เหรียญทองนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเรื่องตรงนี้พี่กระเพาอยากทราบจังเลยค่ะว่าความโดดเด่นของนวัตกรรมตัวนี้มันมีความโดดเด่นยังไงคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องโดดเด่นนะครับถ้าไม่ใช่ขนาดตัวเครื่องก็เป็นผลที่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะมีที่โดดเด่นก็ยังไงดีอ่ะ
1: ช่วยเพิ่ม
0: ช่วยลด

0: ิ่มมูลค่าครับลดแรงงานแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพราะถ้าใช้คนเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาที่ก็นานนะครับแล้วก็เหนื่อย
1: แล้วแบบนี้คนจะตกงานไหมเนี่ย
0: อ๋อมี AI ก็น่าจะตกเหมือนกันนะครับ
1: เอาเป็นว่าคนไม่ตกงานหรอกแต่ตัวนี้จะไปเป็นเครื่องทุ่นแรง
0: ใช่ครับ
1: นะคะให้คนทำงานสบายขึ้นสบายขึ้นไม่ทำงานหนักเหมือนเดิมนะคะลดเวลาด้วยไหมมันจะทำให้แบบช่วยลดระยะเวลาให้มันเสร็จงานเสร็จไวมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
0: ใช่ครับช่วยลดเวลานะครับก็โดยรวมก็หลายสิบนาทีนะครับถ้าเป็น
1: โอ้แล้วก็ด้วยตัวเครื่องจักรมันแน่นอนแหละมันต้องทำงานได้รวดเร็วกว่าแรงงานคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอีกมีให้ดินนะคะที่มีธาตุอาหารครบถ้วนได้ดินที่มีธาตุอาหารครบถ้วนใช่ไหม
0: ครับผมธาตุอาหารครบถ้วนครับมีการจะมีเครื่องขีดจุลินทรีย์ลงไปด้วยครับเพิ่มแร่ธาตุอีกที
1: อ๋อมันเหมาะกับการเอาไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรชนิดไหนบ้างอะคะ
0: ก็มีต้นไม้ยืนต้นแล้วก็มีพวกผักอะไรต่างๆนะครับเป็นการปรับหน้าดินด้วยเร่งการเจริญเติบโต
1: ค่ะลดการใช้สารเคมี
0: ครับลด
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: ใช่
1: นะคะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสนับสนุนการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนแล้วก็นี่คือนวัตกรรมที่โดดเด่นนะคะของตัวย่อยสังปาล์มนะคะด้วยตัวเครื่องมันใหญ่โตอยู่แล้วเนาะแล้วด้วยตัวเครื่องมันโดดเด่นอยู่แล้วมาถึงวิธีการใช้งานค่ะวิธีการใช้งานใช้งานยังไงคะ
0: เราจะเริ่มต้นนะครับถ้าต้องเอาแบบเปิดใช้งานจริงๆก็เสียบปลั๊กก่อนนะคร
1: ับ เราไม่เสียบปลั๊กก็ไม่ติดนะคะ
0: ครับผมแต่ถ้าเราเปิดตัวเครื่องครับผมเราจะทำการ
1: เปิดสวิตช์
0: เปิดสวิตช์เครื่องกับมีสวิตช์ตั้งอยู่ข้างๆเลยครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เราให้เครื่องทำงานดูไปก่อนครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้แบบมันเซตตัวครับ
1: ค่ะ
0: จากนั้นเราต้องการใส่สังปาล์มลงไปนะครับรอประมาณสัก 2-5 นาทีนะครับผมให้มันบดเสร็จจากนั้นก็เปิดฝาถังใหญ่นะครับเป็นถังใส่ดินกับใส่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมนะครับในการทำแบบปุ๋ยนะครับผม
1: ค่ะ
0: จะรอสักประมาณอันนี้น่าจะประมาณสัก10-15 นาทีนะครับเพราะมันใหญ่อยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วจะมีการฉีดเรียกว่าจุลินทรีย์ลงไปด้วยนะครับ
1: ฉีดจุลินทรีย์เข้าไปในตัวถัง
0: แล้วก็พอทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราจะมีด้านข้างเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะมีการเรียกว่าที่บรรจุดินลงไปในถุงนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อ๋อก็คือแค่เอาถุงไปรอรับ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะมันก็จะไหลของมันอัตโนมัติ
0: ครับ
1: อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วในหนึ่งขั้นตอนของเขาเนี่ยค่ะทลายปาล์มหรือว่าสังปาล์มที่เราใส่ไปเนี่ยมันได้ปริมาณเท่าไหร่ได้คะตอนหนึ่งครั้ง
0: ตอนหนึ่งครั้งเนี่ยครับอ๋อ60กิโลนี่ครับ
1: อ๋อ60กิโล
0: ครับผมรวมดินด้วยนะครับ
1: รวมดินด้วยนะคะแล้วอันนี้พอเสร็จแล้วเราบรรจุมาได้ดินประมาณกี่ถุงได้คะไอ้สังปาล์ม60กิโลเนี่ยแล้วก็รวมดิน
0: รวมดินก็ถ้าเป็นถุงแบบกระสอบเลยนะครับกระถุงประมาณสัก20กิโลเนี่ยก็ประมาณ3ถุงใหญ่นะครับ
1: 3ถุงใหญ่นะคะ3ถุงใหญ่
0: แต่ถ้าเป็นกระสอบเล็กนะครับไว้สำหรับการปลูกพวกในอพาร์ตเมนต์พื้นที่จำกัดนะครับประมาณถุงละ5กิโลนี่ก็ประมาณ12ถุง
1: อ๋อถุงละ5กิโลประมาณ12ถุงอันนี้พอได้มาแล้วเราเอาไปจำหน่ายไหมคะหรือว่าแจกจ่าย
0: จำหน่ายด้วยครับจำหน่ายด้วยแจกจ่ายด้วย
1: จำหน่ายด้วยถ้าจำหน่ายนี่ขายยังไงเอ่ยถุงละเท่าไหร
0: ่อ๋อตอนนี้เราจำหน่ายถุงเล็กนะครับเป็นโปรดักต์ของเราก็ถุงเล็กประมาณ20บาทต่อถุงนะครับ
1: 20บาทโอ้ย
0: ถุงประมาณ5กิโลครับผม
1: ค่ะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ครับผม
1: นะคะ20บาทไปหาซื้อได้ที่วิทยาลัยเหรอคะ
0: ครับผมหน้าเพจประชาสัมพันธ์ครับสามารถสั่งได้เลยครับผม
1: อ๋อถ้าเข้าไปซื้อที่วิทยาได้เลยไหมคะ
0: ก็ได้เลยครับผมเตรียมตัวไว้แล้วครับ
1: เตรียมตัวเป็นพ่อค้าด้วย
0: ครับผมต่อได้เลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ใครเป็นคนเก็บเงินคะ
0: อ๋อผมเก็บเงินแล้วส่งให้อาจารย์เลยครับ
1: อ๋ออาจารย์ก็เอาไปเข้ากองกลางเนาะ
0: ครับผม
1: เอาไปพัฒนาผลงานกันต่อนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานที่กระเพาดูแล้ววิธีการใช้งานขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยาก
0: ครับผม
1: เพราะด้วยตัวเครื่องก็คือมันทำงานตามกระบวนการของมันอยู่แล้วนะคะก็คือตอนนี้มีการนำนวัตกรรมตัวนี้ไปใช้งานจริงๆแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่นะคะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลดีเยี่ยมนะคะเหมือนที่น้องชัชพลบอกเลยนะคะแล้วก็ทราบมาค่ะถามคุณครูแล้วกันค่ะคุณครูนันทวุฒิค่ะทราบมาว่าผลงานที่นี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการกำลังขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรเช่นเดียวกัน

0: ช่ครับ
1: ค่ะเพื่อที่จะแนวโน้มอนาคตก็คือเราจะผลิตชิ้นงานนะคะในการออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ด้วยใช่ไหมคะคาดว่าแนวโน้มเมื่อไหร่เราจะได้ใช้งานกันคะ
0: ก็ตอนนี้ถ้าพรีออเดอร์ได้ก็ได้ครับ
1: มีพรีออเดอร์ด้วย
0: ครับผม
1: พรีออเดอร์นานไหม
0: ก็ประมาณ1เดือน
1: 1เดือนต่อ1ชิ้นงาน
0: ขึ้นอยู่กับขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับก็เหมือนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องต้นแบบก็จะเป็นสเปคเหมือนที่น้องบอกประมาณ12ถุงต่อ1ครั้งนะครับถ้าในกรณีลูกค้าขยายสเกลนะครับมันก็ใช้เวลาเพิ่มนิดนึง
1: ก็คือต้องการให้มันผลิตต่อครั้งได้จำนวนเยอะๆอันนี้เราก็สามารถทำให้ได
0: ้ครับ
1: นะคะแต่ขนาดที่ทำอยู่ณตอนนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานไหม
0: ก็
1: มาตรฐาน
0: เหมาะสำหรับครัวเรือนครับ
1: อ๋อเหมาะสำหรับครัวเรือนนะคะแต่ถ้าแบบเหมาะสำหรับสถานที่แบบแปลงเพาะใหญ่ๆหรือว่าจะซื้อไปเพื่อทำจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขนาดใหญ่กว่านี้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการเลย
0: ใช่ครับถ้าเหมือนมีคนสนใจก็สามารถติดต่อเข้าทางเพจได้เลยครับ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางเพจของวิทยาลัยการอาชีพชยา
0: ใช่ครับ
1: พรีออเดอร์ได้นะคะคุณผู้ฟังประมาณ1เดือนได้ผลงานชิ้นนี้เลยเครื่องย่อยสั่งปาล์มนะคะเรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของการทำงานได้ดีมากนะคะได้ดีมากอ่ะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่คุณครูบอกไปได้และถ้าหากว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ที่สนใจอยู่อาจจะเป็นในละแวกชุมชนนะคะใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่อำเภออื่นๆที่สนใจอยากจะได้เครื่องตัวเนี้ยไปทดลองใช้งานก่อนที่จะสั่งซื้อเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็คือหนึ่งเข้าไปดูได้ที่วิทย์เลยครับแต
1: ่
0: ถ้าเหมือนสนใจจะไปติดตั้งลองใช้ที่บ้านก็ยินดีครับผม
1: ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีครับ
1: เออจริงเหรอแล้วค่าเดินทางไม่คิดหน่อยเหรอคะกรณีไปต่างอำเภออันนี้ก็แล้วแต่จะสนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ใครจะสนับสนุนให้น้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะมี FC ถามมาว่าอยากต้องการดิน50ถุงลดราคาได้ไหม
2: พอเครื่องก็สบายกระเป๋าอยู่นะครับราคาเนี่ยสบายกระเป๋าครับเบาหวิวเลยคร
1: ับ ราคาสบายกระเป๋าแล้วค่ะนายช่างเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนปาล์มนะคะสั่งซื้อได้50ถุงที่เพจ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพเลยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมน้องๆด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าไปดูการใช้งานก่อนที่จะสั่งพรีออเดอร์นะคะสั่งผลงานชิ้นเนี้ยก็เข้าไปดูได้ที่วิทยาลัยได้เลยนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะถามน้องชัชพลค่ะ
2: ผ
1: ลภูมิใจไหมคะกับผลงานชิ้นนี้ของเรา
2: ภูมิใจอยู่มากเลยครับผลงานที่ยอดนะครับ
1: ค่ะเป็นผลงานชิ้นแรกเลยไหมคะที่ทำกับทางวิทยาลัย
2: ก็อันนี้จะเป็นชิ้นที่สองนะครับม
1: ัน
2: จะมีชิ้นก่อนหน้าอยู่ไประดับประเทศมาครับ
1: ก่อนหน้านี้เป็นผลงานอะไรคะ
2: เครื่องผสมดินแล้วบรรจุดินคืออัตโนมัติครับผม
1: อ๋อได้รับรางวัลกลับมาเหมือนกันไหม
2: ได้ครับอันดับรองชนะเลิศอันดับ2
1: โอ้โห
2: ระดับประเทศนะคร
1: ับ ไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มาผลงานชิ้น2ได้เหรียญทองกลับมาเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณครูล่ะคะภูมิใจกับลูกศิษย์แล้วก็ผลงานของเราชิ้นนี้ไหมคะ
0: ครับก็ภูมิใจนะครับก็ดีใจแล้วก็ที่เด็กมีความสนใจนะครับแล้วก็ตั้งใจทำผลงานนะครับจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติครับผม
1: ค่ะนะคะนี่คือความภาคภูมิใจของทางวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะเพราะว่าได้นำความรู้นะคะจริงๆจากการศึกษาในห้องเรียนนะคะจากรายวิชาการลงพื้นที่ไปเปิดประสบการณ์จริงๆนะคะมาสู่นวัตกรรมผลงานที่สร้างมูลค่านะคะแล้วก็สามารถนำมาช่วยเหลือชุมชนได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะผลงานชิ้นต่อไปมีแนวโน้มว่าจะทำอะไรต่อคะคุณครูคะ
0: ก็คือตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับก็คือจะเป็นเครื่องผลิต EM Bond ครับผม
1: ผลิต EM Bond ใช้ทำอะไรคะ
0: EM Bond ก็คือเขาจะใส่ไว้ในน้ำเพื่อช่วยในการกำจัดน้ำเสียครับ
1: โอ้ EM Bond อันนี้น่าสนใจมากก็บ้านเราน้ำเสียเยอะนะ
0: อ
1: ันนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
0: กำลังคิดค้นแล้วก็ประกอบ
1: กำลังคิดค้นอยู่อ๋อค่ะแล้วน้องชัชพลมีส่วนช่วยในเรื่องของตัวนี้ได้ไหม
2: ถ้าเป็น EM1 เนี่ยผมจะเป็นของชีววิถีนะครับผมเรื่องเครื่องเนี่ยผมค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรดีเริ่มจะแบบให้คนอื่นบ้างแล้วครับ
1: เพราะว่ามีเพื่อนๆอีกหลายคนในวิทยาลัยที่เขามีความถนัดนะคะก็แบ่งงานกันไปค่ะโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรคะเนี่ย
2: ผมนะครับถ้าเป็นผมอยู่แผนกตัวถังและสีรถยนต์นะครับผมด้านผมถนัดเนี่ยผมถนัดเป็นแต่ว่าช่างทุบขึ้นรูปรถนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วช่างประกอบครับ

0: ค่ะสบายมากเดี๋ยวยังไม่ทันจบก็อาจจะมีคนจองตัวแล้วนะเนี่ย
1: นะคะต่างประเทศ
0: โอ้น่าจะได้ไปต่างประเทศตามที่รองบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนนั่นหรอคะคุณครูคะโหน่าสนใจจริงๆนะไม่ธรรมดามากๆเลยงั้นพี่กอล์ฟก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ความตั้งใจที่น้องได้คิดไว้ประสบความสำเร็จนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วก่อนจากกันไปแล้วก็ลารายการวันนี้นะคะให้คุณครูได้ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงมีอะไรอยากจะพูดไหมคะครูคะ
1: ก็นะครับก็ขอฝากนะครับวิทยาการอาชีพชายานะครับไว้ในรายการด้วยนะครับถ้ามีผู้ปกครองท่านใดนะครับส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนก็ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะน้องชัชพลล่ะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เนี่ยมีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานแล้วก็ไปประกวดกลับมาสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของเราด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ฝากถึงทุกคนนะครับถ้าสนใจนะครับวิทยาลัยการอาชีพชายานี่ก็ต้อนรับนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เป็นเรียกว่ารองนายกอทด้วยนะครับก็สามารถสอบถามได้เสมอครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องไหม
2: เรื่องยกเว้นเรื่องเงินครับ
0: อันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนเลยยกเว้นเรื่องเงินนะคะก็คือเราในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ด้วยก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาท
2: ุ
0: กท่านที่สนใจนะคะขอบคุณมากๆเลยถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจจริงๆนะคะกับผลงานชิ้นนี้ของน้องๆ นะคะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะฝากไว้นะคะสุดท้ายสุดท่านที่สนใจไม่ว่าจะสนใจชิ้นงานนวัตกรรมนะคะหรือว่าเครื่องสำอางที่ผลิตจากเมล็ดงอไปก่อนหน้านี้นะคะที่พูดคุยกันหรือจะเป็นในส่วนของการสั่งซื้อนะคะติดต่อได้เลยทางเพจ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะหรือว่าจะไปได้โดยตรงนะคะที่พื้นที่เลยนะคะก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพชัยยาอยู่ที่หมู่1ตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโทรศัพท์0773109954นะคะ0773109954วันนี้ขอบคุณนะคะทั้ง2ท่านมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะมาบอกกล่าวแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่รับฟังรายการกันอยู่ในวันนี้นะคะไว้โอกาสหน้ารอชมผลงานชิ้นใหม่นะคะคุณครูค่ะ วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
3: เยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
0: ไปยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะรับฟังกันไปแล้วถ้าหากว่าท่านใดสนใจแล้วก็อยากจะสนับสนุนน้องๆ นะคะหรือว่าอยากจะไปดูการทำงานของนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะก็สามารถเข้าไปขอดูงานนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่วิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขค่ะวิทยาลัยการอาชีพชัยยาพลิกโฉมอาชีวศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล นะคะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกๆคนเลยจริงๆนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หยิบยกมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนโอกาสหน้านะคะเมื่อสุราษฎร์ธานีมาเป็นแม่ข่ายอีกครั้งนึงจะมีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งนะคะในด้านไหนอีกบ้างรับรองว่ามีมาฝากให้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้รักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะ
4: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดการนอมินีให้สิ้นซากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลโดยตรวจพื้นที่เกาะสมุยจัดการบริษัทนอมินีต่างชาตินายพลพีระบุว่าตามนโย

0: บายของนายกรัฐมนตรีในการปกป้องชาติประชาชนและบริษัทที่ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือประเด็นภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกันและปฏิบัติร่วมกันมาตลอดจนมาถึงเฟส7ของสมุยซึ่งบริษัทนิติบุคคลบนเกาะทั้งหมดมีประมาณ 12,000 บริษัทมีบริษัทต้องสงสัยประมาณ 8,000 บริษัทเป็นบริษัทที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทย138บริษัทและมีบริษัทที่ถือครองที่ดินเข้าข่ายเป็นนอมินีอีก 2,579 บริษัทถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้ให้นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า138บริษัทที่ต้องตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าแล้วมีความชัดเจนว่าผู้ถือครองบริษัทและที่ดินบนเกาะสมุยผิดกฎหมายส่วนบริษัทที่ยังมีความสงสัยกว่า 2,000 บริษัทได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดบูรณาการร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกหากผิดจะต้องดำเนินการด้านพลตำรวจเอกสำราญระบุว่าได้รายงานให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทราบว่าวันนี้มีปฏิบัติการเรื่องนอมินีที่สมุยเป็นเฟสที่7ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนให้ดำเนินการให้สิ้นซากซึ่งขณะนี้คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว187คดีโดยในพื้นที่สามารถออกหมายจับได้ถึง101หมายในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คำมั่นต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่านอมินีกว่า180รายจะทำให้เกิดการจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนอีก 2,500 รายจะดำเนินการภายใน90วันในขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทีมปราบนอมินีการป้องกันและปราบปรามทุจริตผิดกฎหมายร่วมปฏิบัติการกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกรมการปกครองกรมที่ดินกรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันสภ.เกาะพะงันและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงบนเกาะพะงันเป้าหมาย4จุดจุดแรกเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า25ไร่พบกรรมการคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในหลายบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจุดที่2เป็นวิลล่าให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพบผู้เข้าพักชาวอิสราเอลให้ข้อมูลว่าเช่าในราคาคืนละหลายหมื่นบาทและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์จากประเทศอิสราเอลโดยไม่ได้ชำระเงินเป็นเงินบาทจุดที่3เป็นร้านกัญชาที่จดทะเบียนในรูปของบริษัทและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นมี4สาขาในเกาะพะงันเกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพจุดที่4เป็นวิลล่าหรูบนพื้นที่สูงบริเวณเชิงเขาขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลอยู่ภายในเบื้องต้นพบว่าโฉนดที่ดินออกมาในนามบุคคลธรรมดาจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจต่อไปปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนิติบุคคล 25,603 รายทางนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่พบข้อสงสัยจากการลงพื้นที่เพิ่มเติมโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและการประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: ุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
6: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทสุราษฎร์ธานี

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้และสัปดาห์นี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดีเจกระเพราค่ะสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะไปยังทุกๆพื้นที่นะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายอยู่ณขณะนี้ทั่วภาคใต้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันชั่วโมงนี้ก็เป็นรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะคุณผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆของเยาวชนคนเก่งไปแล้วมาชั่วโมงนี้ค่ะรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งเช่นเดียวกันค่ะแต่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะนะวันนี้มีผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นที่เป็นไอเดียรักโลกนะคะทำมาจากกาบกล้วยค่ะคุณผู้ฟังคะน่าสนใจมากๆเป็นผลงานทรงคุณค่าแล้วก็สวยสดงดงามสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะถือก็สวยนะคะใครใช้ก็สวยค่ะพูดแบบนี้คุณผู้ฟังก็คงจะพอเดาทางออกแล้วใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์รักโลกที่ทำมาจากกาบกล้วยเนี่ยคืออะไรถูกต้องที่สุดค่ะนั่นก็คือกระเป๋าถือของคุณสุภาพสตรีสวยๆนั่นเองวันนี้นะคะรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะในช่วงแรกนะคะกับเอ็มคอร์ดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้หน้าอยู่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับน้องๆ นักเรียนนะคะที่ไปนำวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งให้เป็นขยะนะคะแต่ค่ะน้องๆกลุ่มนี้รวมถึงคณะครูด้วยมองเห็นคุณค่าในตัวของกาบกล้วยค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าร่วมใจทำเมืองใต้ของเราให้น่าอยู่จริงๆนะคะถ้าหากว่ามีคนคิดค้นเอาวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแล้วก็กลายไปเป็นขยะเนี่ยค่ะนำมาปรับใช้นะคะมาหากลวิธีมาหากลยุทธ์นะคะต่างๆในการที่จะผลิตเป็นผลงานแล้วก็สามารถวางจำหน่ายได้แถมยังมีรายได้คืนสู่ชุมชนอีกโอ้โหกระเพราว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันจะช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นแน่นอนค่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางคณะครูก่อนเลยนะคะซึ่งก็เป็นคุณครูที่ปรึกษาของโครงงานชิ้นนี้นะคะโครงงานชิ้นนี้ค่ะเป็นโครงงานที่ใช้ชื่อว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อแบรนด์สุขจากใจค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะทำความรู้จักผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่มาของ

0: โครงงานชิ้นนี้กันจากคุณครูวัชราพรคุ้มไทยและคุณครูอมรรัตน์อินทวงศ์ครูเก๋และครูมอนกันค่ะ
1: Mcot Sound ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
0: ่ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณไปยังท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านผู้อำนวยการธนัทพรโอวรารินนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็พูดคุยกับน้องๆไปชมผลงานกันนะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะมาทำความรู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะความสำเร็จของน้องๆค่ะเป็นครูที่ปรึกษานะคะกับโครงงานชิ้นนี้ค่ะประกอบด้วยคุณครู2ท่านนะคะคุณครูวัชราพรคุ้มไทยค่ะและคุณครูอมรรัตน์อินทวงศ์นะคะอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วสวัสดีคุณครูทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูทั้ง2ท่านนะคะค่ะให้คุณครูได้ทักทายแฟนรายการที่ติดตามอยู่ทางบ้านนิดนึงค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับนะคะยินดีมาให้ข้อมูลนะคะสิ่งดีๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะเช่นกันค่ะยินดีนะคะยินดียินดีสามารถจะเผยแพร่นะ
0: คะ
3: สิ่งดีๆให้กับชุมชนค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเทปรายการนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามคุณครูทั้งสองท่านก่อนนะคะก่อนที่จะเรามาพูดถึงเรื่องของโครงงานชิ้นนี้นะคะกับการนำวัสดุทางธรรมชาติเนี่ยค่ะมาทำให้มันเกิดประโยชน์มาสร้างมูลค่านะคะให้มันแบบทรงคุณค่านะคะผลงานชิ้นนี้สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ได้ชมกันเหลือเกินนะคะก่อนอื่นก็ขอถามถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก่อนค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีนะคะคุณครูคะกระเพราเองเนี่ยก็คือตอนนั้นเรียนเป็นวิชาคหกรรมก็จะมีเรื่องของการให้เลือกเรียนนะคะใครสนใจการทำอาหารก็ไปฝึกการทำอาหารนะคะกระเพราจำได้เลยกระเพราเคยเรียนทำหมูหยองค่ะ หรือว่าทำเป็นเชือกนะคะถักเป็นที่ใส่กระถางต้นไม้อะไรประมาณนี้ทำผ้ามัดย้อมหรือว่าทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานฝีมือเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยชอบ แต่เห็นผลงานของน้องๆแล้วน่าทึ่งจริงๆแล้วก็ชื่นชมมากๆนะคะทุกวันนี้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะให้คุณครูได้พูดถึงการเรียนการสอนในยุคนี้กันสักนิดนึงค่ะกับรายวิชาที่น้องๆได้เรียนกัน
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
2: การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเขาก็จะแยกรายวิชาออกเป็นกลุ่มสาระนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้ในสิ่งที่นักเรียนได้ทำเนี่ยค่ะทางโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้เรียนรู้ผ่านการทำโครงงานนะคะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าโครงงานบูรณาการนะคะและทีนี้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพตามหลักสูตรนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาใดๆก็ตามนะคะนักเรียนก็จะต้องมีเป้าหมายนะคะตามวัตถุประสงค์ว่าจะต้องนำสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยไปเป็นไกด์ไลน์ในการเรียนต่อหรือในการประกอบอาชีพนะคะในการสร้างรายได้นะคะทีนี้ในวิชาโครงงานเนี่ยเราก็จะมีในช่วงเวลาที่เป็นเวลาว่างหรือว่าเป็นกลุ่มสนใจนะคะได้มาเรียนนะคะทีนี้นักเรียนในกลุ่มนี้ก็จะมีนักเรียนหลายๆกลุ่มมีนักเรียนที่หลากหลายแล้วก็มีความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เขาก็รวมตัวกันเนื่องจากว่าถิ่นที่ตั้งที่อยู่อาศัยของนักเรียนนะคะใน3คนเนี่ย2คนก็จะอยู่ในบางใบไม้นะคะตำบลบางใบไม้นะคะเขาก็จะเห็นว่าที่บ้านเขาอ่ะมีต้นกล้วยเยอะท
0: ั้
2: งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยตานีกล้วยพองลานะคะแล้วก็เห็นว่าพอถ้าหมดประโยชน์จากการใช้ใบจากการทานลูกผู้ปกครองก็จะสับกล้วยเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์นะคะไปเป็นอาหารสัตว์หรือไม่ก็ทิ้งน้ำซึ่งมันเป็นภาระของสังคมเป็นขยะที่ลอยในน้ำเขาก็จึงมีไอเดียมีความคิดก็มาหาครูนะคะก็มาหาครูเก๋นะ
0: คะ
2: มาหาครูเก๋แล้วก็ครูมอนเป็นคุณครูที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะก็มาปรึกษาว่าเราอยากได้ทดลองทำเราอยากสร้าง

0: รายได้จากขยะที่คนส่วนใหญ่นำไปทิ้งหรือว่ามองเห็นว่ามันไร้ค่านะคะเราก็เลยตั้งสมมติฐานกันว่าในเมื่อมันมีกล้วยหลายชนิดลูกลองนำกล้วยสัก3ชนิดมาทดลองเพื่อดูความแข็งแรงของเส้นใยนะคะเราก็ทดลองกันได้แล้วว่ากล้วยน้ำว้าเส้นใยเหนียวนุ่มมีความหนา นะคะมีน้ำมากส่วนกล้วยหอมมีเส้นใยสวยนะคะแล้วมีกลิ่นหอมแต่ความแข็งแรงก็ไม่สู้กับกล้วยตานีหรือกล้วยพองลา ซึ่งสมัยก่อนน่ะเขาก็จะไม่นิยมปลูกนะคะแต่ปัจจุบันนิยมปลูกแซมตามสวนมะพร้าวหรือว่าปลูกตามสวนที่มีที่ลุ่มนะคะอย่างน้อยได้ใช้ใบที่เราพบเห็นในท้องตลาดที่เขานำไปจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นใบจากกล้วยพองลานั่นเองนะคะเมื่อเขาคิดได้แล้วคุณครูก็ช่วยนะคะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูที่เป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังปรึกษาให้คำปรึกษาว่าเนี่ยหนูไปทดลองมาแบบนี้แล้วนะหนูได้แบบนี้เรามาทดลองทำให้เป็นกาบกล้วยขึ้นมานะคะช่วงระยะเวลาในการทำกาบกล้วยใช้เวลาเยอะมากเราทดลองผิดลองถูกกันมาตลอดนะคะแล้วก็เกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้ไปแข่งขันค่ะในระดับภาคในลำดับที่3แล้วก็ในเดือนสิงหาเนี่ยนักเรียนก็จะได้ไปแข่งขันในระดับประเทศนะคะถ้ายังไงก็ขอช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์กับเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค
1: ่ะ
0: ในสาระการงานอาชีพขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเป็นการนำสิ่งที่เราอาจจะมองว่ามันคือขยะนะคะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เป็นผลงานที่มีคุณค่ามากๆนะคะคุณครูคะค่ะนี่ก็คือที่มาของโครงการนี้นะคะก็เพราะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการก็คือว่าเป็นกลุ่มสาระการอาชีพนะคะที่การงานอาชีพที่เปิดโอกาสให้น้องๆในห้องเรียนหนึ่งห้องเนี้ยค่ะสามารถไปคิดค้นนะคะสิ่งที่ตัวเองสนใจถ้าเป็นน้องๆผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นกลุ่มเกษตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ค่ะแต่ว่าคือน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยค่ะที่ไปได้รับรางวัลมาเนี่ยสนใจก็คือจากการที่เราตื่นขึ้นมาทุกวัน
0: ใช่ค
1: ่ะออกจากบ้านทุกวันกลับบ้านทุกวันก็จะเห็นต้นกล้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะแยะมากมายในพื้นที่ในบางนะคะบ้านเรานะคะก็เป็นวัสดุใกล้ตัวจริงๆนะคะแล้วก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าการที่เราได้เห็นผลงานหนึ่งผลงานชิ้นสวยๆโอ้โหที่มาที่ไปมันไม่ได้ง่ายเลยก่อนจะได้มาเป็นหนึ่งชิ้นงานนะคะค่ะคุณครูมอนนะคะมีอะไรอยากจะพูดคุยเสริมสักนิดนึงไหมคะ
2: ก็นั่นแหละค่ะคืออยากให้เด็กๆเนี่ยสิ่งที่เขาพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะก็เลยนำมาซึ่งผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วความโดดเด่นไม่ได้มีเฉพาะผลงานที่เราจะนำมาเสนอวันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีผลงานของน้องๆอีกหลายกลุ่มค่ะในโรงเรียนนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสต่อไปอาจจะหยิบผลงานอื่นๆขึ้นมาโชว์บ้างนะคะมีผลงานอีกเยอะเลยใช่ไหมคะคุณครูคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านนาฏศิลป์ก็มีผลงานนะคะมีการร้อยลูกปัดมโนรานะคะทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำเป็นเครื่องแต่งกายในการรำนะคะทางด้านภาษาไทยนะคะทางด้านโครงงานเนี่ยเขาก็ผลิตเป็นบอร์ดเกมนะคะทำเกี่ยวกับวรรณคดีซึ่งน่าโชว์มากๆเลยต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณดีเจที่เปิดโอกาสนะคะให้กับเยาวชนเขาได้เผยแพร่ผลงานแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเขาไปบอกกับผู้ปกครองไปคุยกับเพื่อนไปบอกกับไปคุยกับเพื่อนไปคุยบอกต่อตรงนี้เราจะช่วยทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะม
1: ี
0: นวัตกรรมนะคะก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นผลงานที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะถ้ามีโอกาสใครที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เนี่ยเข้าไปที่โรงเรียนได้ไหมคะคุณครูคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได
0: ้ได้ค่ะ
1: ค่ะนะมีผลงานอีกหลายชิ้นเลยจริงๆนะคะก่อนที่จะไปคุยกับน้องๆกันกระเพาได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณครูบอกว่าเล่นเอากลับบ้านไปนอนยิ้มอยู่หลายวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลงานที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปมองไม่เห็นประโยชน์นะคะแต่กลับมีประโยชน์มหาศาลแล้วก็ ทรงคุณค่ามากๆนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูของน้องๆนักเรียนผู้ที่คิดค้นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่า

0: กระเป๋าสวยๆ1ใบเนี่ยตามที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ทางเพจ Facebook เลยคุณครูได้นำไปถวายให้กับพระราชินีนะคะครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนสุราษฎร์ธานีที่เขื่อนรัชประภาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะให้คุณครูได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจครั้งนี้สักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
1: จากนักเรียนนะคะได้ดูสื่อโซเชียลก็ได้เห็นการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยจะเสด็จที่เขื่อนรัชประภาเขาก็มีความรู้สึกแค่ความรู้สึกของเขาก็เปล่งประกายออกมาว่าเขาอยากที่จะไปรับเสด็จแล้วได้ไปรับเสด็จแล้วเขาอยากจะนำผลงานของเขาเนี่ยค่ะไปถวายครูคิดว่าครูจะทำได้ไหมครูจะทดลองตรงไหนได้บ้างครูก็เลยมีความคิดกันก็ปรึกษาฝ่ายบริหารนะคะท่านผอ.ท่านรองผู้อำนวยการก็ปรึกษากันแล้วเราก็ส่งหนังสือนะคะไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็เราได้รับคัดเลือกนะคะจากทั้งหมดหลายชิ้นนะคะจากทั้งหมดหลายๆชิ้นเลยเราได้เป็นหนึ่งในจำนวนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะคะสมเด็จพระบรมราชินีนะคะแล้วก็ได้นำผลงานของนักเรียนซึ่งทหารราชองครักษ์เขาก็แจ้งมาเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านพอพระราชหฤทัยมากนะว่าเป็นผลงานของนักเรียนนักเรียนสามารถนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่มีในท้องถิ่นแล้วก็มันอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์ท่านจะชอบนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าถวายได้จริงๆนะคะก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนทั้งผู้บริหารก็มีความปลาบปลื้มนะคะปิติยินดีอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะกับงานครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งคุณครูเก๋นะคะก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนน
2: ะคะ
0: ไปมอบให้กับท่านนะคะถึงมือพระหัตถ์เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ถึงพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเลยนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าพระองค์ท่านได้ทรงตรัสว่าอะไรบ้างคะ
1: ตอนที่ท่านถวายนะคะก็ท่านก็หันมามองนะคะหันมามองแล้วก็เลยก็ตอนนั้นไม่รู้พูดไปได้ยังไงนะคะก็บอกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักเรียนซึ่งทำขึ้นจากกาบกล้วยตานีหรือที่บ้านเราเรียกว่ากล้วยพังลาเพคะแล้วก็นักเรียนแข่งขันในระดับภาคได้ระดับที่3แล้วก็ในวันที่23ถึงวันที่27สิงหาคมก็จะไปแข่งขันนะคะในงานทักษะวิชาการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นท่านก็รับสั่งว่าเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: คือปลื้มใจ
1: น่าจะตามจำไปจนกว่านานมากค่ะ
0: คือครูเก๋กลับมาบ้านก็เลยนอนยิ้มอยู่คนเดียวหลายวันเลยนะคะเพราะว่าปลื้มใจเป็นที่สุดนะคะที่ได้เห็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ยังได้มอบผลิตภัณฑ์สวยๆนะคะที่มาจากการคิดค้นนะคะมาจากการนำสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามมาสร้างให้มันเกิดคุณค่านะคะแล้วก็มาอยู่ในมือที่ของคนที่เห็นคุณค่ามันยิ่งทำให้ผลงานชิ้นนี้ยิ่งมีมูลค่าแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะกระเป๋าที่ทรงมอบให้กับพระองค์ท่านนี่เป็นทรงอะไรคะ
1: เป็นทรงหมอนค่ะ
0: ทรงหมอน
1: ค่ะเป็นทรงหมอนแล้วก็คิดสร้างแบบสร้างแพทเทิร์นใบเดียว
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าเราก็เทิดทูนรูปนี้ไว้เหนือหัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นความปลาบปื้นทั้งโรงเรียนทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งเพื่อนครูหลายๆคนเพราะว่างานที่สำเร็จขึ้นได้เนี่ยเราไม่ได้ทำกันได้แค่2คนเรายังมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล5ผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปแข่งขันนะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่เราไปขอความช่วยเหลือนะคะส่วนหนึ่งเราอยากให้พี่ป้าน้าอาของเรานั้นได้มีรายได้จากรายได้ที่เราได้รับเพื่อเป็นการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะให้การสนับสนุนดีเยี่ยมนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าการแข่งขันเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรค่ะคุณครูให้ลูกของหนูได้มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าลูกหนูเรียนแผนวิทย์คณิตลูกหนูอาจจะไปต่อยอดนะคะไปเรียนเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนหรือว่าไปช่วยเหลือ

0: เหลือชาวบ้านในท้องถิ่นของเขาอันนั้นคือสิ่งที่ครูปลื้มใจนอกเหนือจากเงินที่ได้รับอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: อันนี้ก็คือความภาคภูมิใจนะคะของคุณครูทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยที่ได้คิดค้นนะคะเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้าสุขจากใจแล้วก็สุขจากใจจริงๆนะคะคุณครู ต้องขอขอบพระคุณครูทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะ ค่ะคุณครูวัชราพรคุ้มไทยหรือว่าคุณครูเก๋ ค่ะ คุณครูอมรรัตน์อินทวงศ์หรือว่าคุณครูมอนนะคะที่ปรึกษาโครงการผลงานชิ้นโบแดงชิ้นนี้นะคะผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันนะคะถึงเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์กับกล้วยเนี่ยค่ะที่มาทำเป็นกระเป๋าสวยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดรับพรีออเดอร์แล้วด้วยกับน้องๆผู้ที่คิดค้นนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาพูดคุยกันในช่วงนี้ขอบพระคุณคุณครูทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เอ็มคอร์ดซาวด์ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: MCOT Radio Go Green.
1: นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของไอเดียรักโลกค่ะคุณผู้ฟังขานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยค่ะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นะคะแต่หากว่ามันเป็นงานศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนบ้านเรามาอย่างยาวนานนะคะจากลวดลายที่เกิดจากการคิดแล้วมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานค่ะแล้วก็ผ่านความตั้งใจความประณีตของช่างฝีมือนะคะที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นค่ะผลิตภัณฑ์กาบกล้วยนะคะจึงเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆนะคะหันมามองแล้วก็ร่วมกันรักษาแต่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าภูมิใจจริงๆนะคะที่น้องๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยหันมามองนะคะแล้วก็มาร่วมกันรักษามาร่วมกันต่อยอดนะคะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าทั้งกับตัวเองแล้วก็มูลค่ากับชุมชนที่เราอยู่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสิ่งที่น้องๆได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็มาจากการที่น้องๆเห็นทุกๆวันนะคะก็คือต้นกล้วยค่ะเพราะน้องๆเนี่ยบ้านอยู่ในบางไหนบ้านใครอยู่ในบางคะ
2: บ้านหนูค่ะ
1: บ้านหนูสองคนเลยนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการช่วงนี้ของเรานะคะประกอบไปด้วยนางสาวพัฒนันสันเส้นไหม
3: สันเส้น
1: สันเส้นนะคะคนไหนเอ่ยสวัสดีค่ะนะคนที่สองค่ะนางสาวธนิสรชูบีบุญสวัสดีค่ะนะคะท่านที่สามนะคะนางสาวปณิดาอินสม
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องๆทั้งสามคนเลยนะคะวันนี้พี่ก็เขารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสคุยกับคนเก่งๆ นะคะเจอกับกล้วยเจอต้นกล้วยเยอะนะคะมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะในบ้านเราแถวบ้านเนี่ย
4: เยอะมาก
1: เยอะมากเลยนะคะแล้วปกติแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่เอาไปทำอะไรบ้างไหมคะ
4: ไปทำขนม
1: ทำขนมก็คือเอามาทำพวกกล้วยฉาบกล้วยบวชชีกล้วยเชื่อมนะคะเนาะแล้วก็เอาใบตองมาใช้ห่อขนมนู่นนี่นั่นที่เราเห็นกันใช่ไหมคะบางครั้งก็เอาต้นกล้วยนะมาทำกระทงนะลอยกระทงกันแต่ตอนนี้น้องๆได้คิดค้นมาสร้างมูลค่ามากกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังขาเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมผลงานชิ้นนี้นะคะมีชื่อแบรนด์ว่าสุขจากใจใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่ะสุขจากใจมีชื่อลวดลายด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันถึงเรื่องของชื่อลวดลายอะแค่ชื่อพี่กระหอก็ประทับใจมากๆเลยวันนี้น้องๆเอาผลงานมาโชว์เยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวใครจะเป็นคนเล่าดีเอ่ยน้องอะไรดีคะ
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกัน
1: ช่วยกันเล่านะคะเล่าที่มาที่ไปของพี่กระเพาะของผลงานที่นี้ให้พี่กระเพาะคุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะเราเริ่มจากเอากาบกล้วยที่เราเห็น

0: ก็คือยกมาทั้งลำต้นเลยไหมคะเอามาทั้งต้นเลยแล้วเรามาเริ่มจากตรงไหนก่อนคะ
1: เราก็มีการลอกเอากาบทีละกาบของมันนะคะออกมาค่ะแล้วก็เอาเป็นเลาะออกทีละกาบแล้วก็จะเอาไปรีดน้ำนมออกหรือว่าเนื้อเยื่อด้านในของมันออกค่ะแล้วก็จะได้เป็น
0: กาบกล้วย
1: ค่ะแล้วก็เอานำไปตากแดดให้แบบแห้งจนสนิทมากเลยค่ะแล
0: ้
1: วก็นำไปรีดให้เรียบแล้วก็รีดอัดติดกับผ้ากาวค่ะ
0: ก็คือเอากาบกล้วยมารีดนะคะมันเลาะแล้วก็มารีดน้ำนมออกให้มันหมดแล้วก็ไปตากแห้ง
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าช่วงไหนฝนตกนี้ผลงานนี้เราสร้างสรรค์ไม่ได้
1: ใช่
0: ก็เป็นช่วงที่แบบแดดดีๆเนาะมันต้องตากนานไหมคะหลายชั่วโมงไหมหรือเป็นวัน
2: เป็นวันเลยค่ะ
0: โอ้เป็นวันเลยแล้วตากแล้วมีการแบบพลิกไปพลิกมาด้วยไหม
2: เราจะปิดเป็นช่วงๆค่ะ
0: อ๋อปิดเป็นช่วงๆเพื่อให้มันแห้งสนิททั้งสองด้าน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะพอมันแห้งได้ที่แล้วเอาอะไรนะผ้ากาวอะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ผ้ากาวที่แบบใช้เย็บผ้าตัดกับผ้าอย่างนี้ใช่ไหมผ้ากาวเดียวกันแล้วก็เอามารีดทับกับกาบกล้วยอะ
2: คะ
0: จนมันเป็นแผ่น
2: ใช
0: ่วันนี้เหมือนจะมีแผ่นตัวอย่างมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะมีอาโชว์ขึ้นกล้องนิดนึงค่ะเป็นแผ่นตัวอย่างแล้วลายเส้นมันสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะอยากให้เห็นใกล้ๆจังเลยคุณผู้ฟังลองนึกภาพต้นกล้วยนะคะตามกระเพาไปด้วยแล้วก็ตามน้องๆไปด้วยไอ้ต้นกล้วยที่ทุกคนเห็นแล้วก็ตัดทิ้งกันเนี่ยค่ะเนี่ยน้องๆเขาเป็นลอกเอาเป็นกาบแล้วไปตากแห้งแล้วก็มาใช้ผ้ากาวในการรีดทับให้มันเป็นเส้นๆที่เห็นเป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ยเอามาต่อกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ผ่านการต่อมาแล้วเพราะจริงๆมันจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาต่อกันเย็บต่อกันให้มันเป็นผืนใหญ
2: ่
0: อย่างที่เห็นเลยแล้วก็อันนี้คือส่วนไหนของต้นกล้วยคะ
2: เป็นส่วนกลางค่ะ
1: ส่วนกลางของต้นกล้วย
0: ส่วนกลางส่วนกลางกาบอ๋อส่วนกาบกล้วยนะคะมันจะมีหลายชั้นนะกาบกล้วยใช่ไหมคะ
2: เราใช้ได้ทุกส่วนเลยค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อใช้ได้ทุกชั้นเลยทุกส่วนเลยตั้งแต่ด้านนอกสุด
2: ใช่ค่ะถึงข้างในสุดเลยค่ะ
0: บางทีเราจะเห็นด้านนอกสุดอ่ะมันจะแบบเขียวๆม่วงๆนะคะด่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงกับมันคะ
1: ตรงนั้นจะได
0: ้หรือใช้แบบธรรมชาติอย่างนั้นเลย
2: ใช้ธรรมชาติอย่างนั้นเลยค่ะ
0: อ๋อก็คือเล่นสีธรรมชาติเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องดูตัวอย่างแล้วแหละนะคะเหมือนในมือพี่กะเพราเนี่ยอันนี้คือส่วนไหนเอ่ยใบนี
1: ้อันนั้นคือสีธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แสดงว่าอันนี้คือกาบกล้วยชั้นนอกสุด
1: ใช่อ๋อ
0: ไม่น่าละเห็นมันแบบมีม่วงๆน้ำตาลนะคะบางส่วนก็เป็นสีขาวอันนี้คือสีธรรมชาติเลยค่ะคุณผู้ฟังมันสวยมากพี่กะเพรานึกว่าเอาไปย้อมสีนะเนี่ยไม่ได้ย้อมสีเลยใช่ไหม
1: ไม่ได้ย้อม
2: เลย
0: เป็นสีธรรมชาติแล้วนี่ก็คือกาบกล้วยที่เป็นแผ่นที่น้องๆถือเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วก็เอามาขึ้นรูปร่างเป็นกระเป๋าใครเป็นคนออกแบบคะเนี่ย
2: พ่อครูช่วยกันออกแบบค่ะ
0: ดีไซเนอร์ในการออกแบบกระเป๋าและจะเห็นได้ว่านอกจากการตัดเย็บเป็นรูปทรงอันนี้เป็นรูปทรงอะไรคะเนี่ย
2: หมอนคลาสสิกค่ะ
0: หมอนคลาสสิก
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อหมอนคลาสสิกนี่คือรุ่นพี่กะเพราถือได้อยู่นะแบบเนี้ยเหมาะไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: สวย
0: ดีไซน์สวยเลยสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนอกจากเป็นธรรมชาติของกาบกล้วยชั้นนอกสุดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีลวดลายด้วยค่ะเหมือนมันมีการเย็บลายลงไปเนี่ยอันนี้คือเป็นงานเย็บเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็คือเย็บลงไปก่อนที่จะมาขึ้นรูป
2: อันนี้จะเป็นลายวัชรารัตน์ค่ะซึ่งมาจากชื่อของคุณครูที่ปรึกษาทั้งสองท่านคือคุณครูวัชราพรและคุณครูอมรรัตน์ค่ะซึ่งคำว่าวัชรารัตน์นั้นหมายถึงเพชรที่แข็งแรงค่ะและรัตน์หมายถึงอัญมณีที่ล้ำค่าค่ะ
0: หลักแสนก็สู้นะคะเนี่ยสวยมากอ๋อก็คือลายสี่เหลี่ยมที่เป็นตารางติดๆกันเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ค่ะ
0: ชื่อว่าลายวัชรารัตน
2: ์เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตค่ะซึ่งเป็นเพชรสี่ทิศค่ะ
0: โอ้อันนี้คือความหมายตรงนี้คือใครเป็นคนคิดค้นคะเนี่ย
2: พวกหนูค่ะ
0: สุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหนี่คือลายเพชรสี่ทิศ
2: ใช่ค่ะ
0: ทรงเลขาคณิตนะคะโหสวยมาก

0: แล้วลายนี้มันจะอยู่กับกระเป๋าทุกใบเลยไหมคะ
1: อยู่ทุกใบเลยค่ะ
0: ทุกใบเลยนะคะแล้วมีการใช้แบบอะไรอะได้เป็นดิ้นทองหรอ
1: ใช้เป็นได้ค่ะปักลงไป
0: สีทองแล้วไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังค่ะมันแบบคือมันสวยหรูมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหูจับนะคะหรือจะเป็นตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นหมุดรองกระเป๋า

0: ทำกระจูดค่ะ
1: กระจูดใช่ไหมคะพี่กับเขาเคยชมอยู่สวยมากอ๋อก็คือน้องๆเป็นคนออกแบบแล้วก็ไปร่วมกับพี่ๆวิสาหกิจชุมชนในการ
2: ใช่ค่ะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนอกจากทรงหมอนแล้วยังมีทรงอะไรอีกบ้างคะ
2: มีอีกเยอะมากเลยค่ะ
1: เอาโชว์หน้าจอนิดนึงได้ไหมคะที่น้องๆเอามานำเสนอในวันนี
2: ้นี่จะเป็นทรงท็อปแฮนด์เดลค่ะแฮนด์เดล
1: ท็อปแฮนด์เดล
2: โอ้จะเป็นหูหิ้วค่ะมีความทันสมัยค่ะใช้ในชีวิตประจำวัน
1: คือรูปทรงหรูหรามากเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นแบบสไตล์แบบร่วมสมัยอ่ะเนาะมันเป็นแบบแฟชั่นยิ่งถ้าแบบใส่เป็นชุดผ้าไทยเก๋ๆแล้วก็ถือกระเป๋าที่ทำจากกาบกล้วยเนี่ยพี่กระเพาว่ามันไปเดินเมืองคานได้เลยนะ สวยมากแล้วก็มันหรูหรามากอ่ะแล้วก็มีทรงอะไรอีกบ้างคะ
0: มีทรงหมอน
1: ทรงหมอนแบบที่พี่กระเพาถือ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สีเทาๆนั้นเป็นทรงอะไรเอ่ยสีเทานั้นทรงอะไรคะ
2: อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
1: ทรงสี่เหลี่ยมโชว์สีเทาหน่อยได้ไหมคะ
2: ทรงคุณหญิงค่ะ
1: ทรงคุณหญิงแน่ถ้าใครอยากจะเป็นคุณหญิงต้องถือทรงนี้นะคะสวยมากและสีเทานี้มันเป็นชิ้นส่วนไหนของกาบกล้วยคะเนี่ย
0: อันนี้จะเป็นเส้นใยกล้วยค่ะ
1: เส้นใยเส้นใยนี้คือที่มันก็คือมาจากกาบ
2: เป็นสิ่งที่พวกเรา
0: ภูมิใจค่ะก่อนจะได้ออกมา
1: จริงหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าม
1: ันเหมือนเส้นไหมไหม
0: ใช่อันนี้เราจะวิธีการทำก็คือเราจะนำกาบกล้วยค่ะมาขูดนมมันออกค่ะแล้วก็เวลาเราขูดลึกนะคะมันก็จะมีเส้นใยกล้วยนี่ค่ะออกมาแล้วก็จะนำเส้นใยกล้วยค่ะไปตากแห้ง
1: ค่ะ
0: แล้วพอเวลามันแห้งนะคะแล้วก็จะนำไปที่ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ละปาชีบ้านท่านหญิงค่ะเราจะนำเส้นใยกล้วยเราเนี่ยไปให้ป้าๆนานาค่ะช่วยทอกับเส้นใยฝ้ายค่ะ
1: ค่ะอ๋อผสมกับเส้นใยฝ้าย
0: ค่ะ
1: เอากับเส้น
2: ใย
1: กล้วยไปผสมกับเส้นใยฝ้าย
0: ใช
1: ่โ
0: อ้โหมันแข็งแรงค่ะ
1: แล้วกว่าจะได้มาแต่ละเส้นนี่มันยากไหมคะ
2: ยากค่ะ
1: ตอบเป็นสิ่งเดียวกันเลย
0: ขูดนี่คือขาดบ้างอะไรบ้างคะ
1: เพราะมันบอกบางเหรอเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันต้องอาศัยความประณีตมากๆเลยแล้วในกระเป๋าหนึ่งใบที่น้องๆถือเนี่ยมันต้องใช้กาบใยของมันเนี่ยเยอะไหมคะ
2: ใช่เยอะค่ะ
1: ต้นนึงเลยไหมหรือต้องมากกว่านั้น
2: ไม่ถึงต้น
0: ไม่ถึงต้นนึงที่เราสามารถนำไปใช้
1: ได้กี่ใบกระเป๋าได้ประมาณกี่ใบคะหนึ่งต้น
2: 3ใบ
1: 3ใบเลยเหรอโอ้โหนั่นหมายความว่าต้นกล้วยที่มันมีเยอะๆนี่เราสร้างเป็นกระเป๋าได้มหาศาลเลยนะเนี่ยโอ้สวยมากเป็นถักทอเป็นเส้นใยแล้วทำไมมันถึงมีสีเทาอะคะ
0: เป็นสีธรรมชาติค่ะ
1: จริงเหรอ
0: ที่สีที่มันเป็นสีเทาเนี่ยคือว่ามาจากเส้นฝ้ายด้วยค่ะ
1: อ๋อที่มันผสมกับเส้นฝ้าย
0: ใช
1: ่เป็นสีธรรมชาติไม่ได้ผ่านการย้อมอะไรเลย
0: อืมไม่ได้ผ่านการย้อม
1: ค่ะแล้วก็มาถักทอให้มันเป็นกระเป๋า
2: ใช่ค่ะเราจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ค่ะ
1: โอ้โหมันเป็นไอเดียรักโลกจริงๆอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะแล้วในกระเป๋า1ใบเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณกี่วันคะถึงจะได้กระเป๋าสวยๆมา1ใบ
0: ประมาณ1อาทิตย์ขึ้นค่ะ 1-2 ค่ะ
1: 1-2 อาทิตย์ต่อ1ใบเหรอคะต่อ1ใบไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำกระเป๋ากาบกล้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการนำกาบกล้วยไปตากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการ
1: นั่นหมายความว่ารวมถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบด้วย
0: ใช่ค่ะการทำวัตถุดิบค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตั้งแต่เอาต้นกล้วยมาเลาะหรือว่ามาทำเส้นใยจนมาถึงการถักทอนะคะมาเย็บให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงเนี่ยรวมกันแล้วก็คือประมาณ 1-2 สัปดาห
0: ์
1: ต่อกระเป๋า1ชิ้นงานนะคะนั่นหมายความว่าถ้าใครสนใจเนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าใช่ไหมเอ่ย
0: มีค่ะมีพรีออเดอร์ค่ะ
1: ตอนนี้มีพรีออเดอร์คือคุณผู้ฟังค่ะเรายังไม่ได้วางจำหน่ายเป็นกิจลักษณะนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้านะผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนความสามารถเพื่อเป็นการให้กำลังใจน้องๆนะคะหรือว่าสนับสนุนชุมชนช่วยเหลือชุมชนนะคะสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ใช่ไหมเอ่ยตอนนี้ทราบมาว่ามีพรีออเดอร์เยอะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ประมาณกี่ใบได้แล้ว
0: โอ้2-3 ใบขึ้นอัพเลยค่ะ

0: ที่ที่คนสั่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มูลค่าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะกำลังรอฟังอยู่ว่าโอ้ยกว่าจะได้มา1ใบเนี่ยเรามองว่ามันหลายขั้นตอนมากแล้วก็มันยุ่งยากมากๆแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าอะไรที่เป็นการแฮนด์เมดนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทำมือนะคะมาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมันต้องแพงแน่ๆเลยพี่กะเพราอยากทราบว่าใบที่พี่กะเพราถืออยู่เนี่ยประมาณกี่บาทได
2: ้ 1,590 บาท
0: ส่งหมอนเนี่ย 1,590 บาทโอ้โหคุ้มมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือคุ้มมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหูจับนะคะหรือมีหมุดรองกระเป๋าค่ะมีที่เปิดปิดอย่างดีเนี่ยกระเป๋าด้านในมีผ้าบุซับด้วยด้านในนี่ก็คือไม่ใช่ผ้ากาวใช่ไหม
2: ไม่ใช่ผ้ากาวค่ะแต่จะเป็นผ้าไหมพรมเรียงค่ะ
0: ผ้าไหมพรมเรียงนะคะนี่สวยมากเห็นไหมคะด้านในนี่เราใช้ผ้าไหมนะคะในการที่มารองกระเป๋าด้านในเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังสวยมากเปิดใบอื่นโชว์หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ด้านในเป็นยังไงเอ่ยสวยมากค่ะคุณผู้ฟังแล้วใส่ของได้เยอะด้วยค่ะสวยจริงๆแล้วก็สีสันเนี่ยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวให้น้องๆได้โชว์กันสักนิดนึงนี
2: ่นี่ค่ะ
0: รูปลักษณ์ก็จะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าใครชอบไลฟ์สไตล์แบบไหน
2: อันนี้จะเป็นข้างในจะปูนด้วยเศษผ้านะคะที่เอามาผสมกับเส้นใยข้างในค่ะเป็นกับกล้วยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็นี่อย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าเป็นลายวัชรารัตน์มันจะมีลายที่แตกต่างกันไปเพราะว่ามีการออกแบบหลายลวดลายค่ะแต่เรายังคงเพชร4ทิศไว้ค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: ก็คือจะมีเพชร4ทิศลายวัชรารัตน์นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นองค์ประกอบนะเป็นองค์ประกอบแล้วก็ทราบมาว่าเร็วๆนี้ตอนนี้คุณครูก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอ
2: จดลิขสิทธิ
0: ์ลิขสิทธิ์ลายใช่ไหมคะจดลิขสิทธิ์ลายวัชรารัตน์นะคะสวยมากจะเห็นได้ว่ามีสีฟ้าสีฟ้าที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเส้นได้เหมือนกันที่เรามาถักทอใช่ไหมคะแต่ก็ยังคงเป็นลวดลายวัชรารัตน์อยู่นะสวยมากดูดีจริงๆค่ะนึกภาพออกเลยเนี่ยถ้าแบบต้องเหมาะกับชุดไทยเนาะหรืออาจจะเป็นชุดทำงานใส่สูทเรียบหรูดูดีเนี่ยถือกระเป๋าใบนี้นะคะรับรองว่าต้องมีคนทักแน่นอนซื้อมาจากไหนนะคะสั่งกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพรีออเดอร์ได้ประโยชน์ค่ะประโยชน์จากผลงานชิ้นนี้ของพวกเรานะมีประโยชน์อะไรบ้างคะมีประโยชน์ด้านไหนบ้างเอ่ย
2: เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็พวกหนูเนี่ยไม่อยากจะรู้ว่าความรู้ที่เราได้จากประสิทธิภาพของเปลือกกล้วยเนี่ยมีมากเท่าไหร่เราอยากแล้วก็มีรายได้เสริมค่ะจากการจำหน่ายผลผลิตกระเป๋าค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เราเพื่อนำต้นกล้วยตาเนี่ยซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาคิดค้นกรรมวิธีและแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งผลออกมามีคนมีความพึงพอใจอย่างมากเลยค่ะ
0: ผลตอบรับ
2: ม
0: ี
2: รายได้สูงด้วยค
0: ่
2: ะ
1: มีรายได้ระหว่างเรียน
0: ค่ะผลตอบรับดีเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีการนำไปนำเสนอผลงานที่ไหนบ้างแล้วเอ่ย
2: ยังไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีได้แบบไปตั้งโชว์ที่ไหนบ้างแล้วไหมคะ
2: มีแต่การไปเผยแพร่ให้ความรู้ค่ะ
0: ไปเผยแพร่ให้ความรู้นะแล้วก็เหมือนกับเอาผลงานที่เสร็จแล้วก็คือไปนำไปโชว์อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีการไปนำไปโชว์แล้วก็นำเสน
0: อ
2: ต่อผู้คนที่อยากจะสนใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่แล้วก็เริ่มสนใจและอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานหรือว่าจะสั่งจองพรีออเดอร์นะคะเป็นของขวัญของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเหมาะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามหรือว่าไปติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ทั้งเพจ Instagram TikTok Facebook แล้วก็ LINE ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ
0: ชื่ออะไรเอ่ยชื่อช่อง
2: ชื่อเพจนะคะชื่อเพจชื่อว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: อ๋อชื่อนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลย
3: แล้วก็ชื่อ IG จะชื่อว่ากระเป๋าอเนสกอร์สุขจากใจท5ค่ะ
0: ค่ะนะคะหรือจะเข้าไปที่โรงเรียนก็ได้
2: ใช
0: ่ไหมคะไปติดต่อคุณครูแล้วก็น้องๆกันได้เลยนะคะประโยชน์ของมันหลายด้านจริงๆและที่ชูโรงที่สุดก็คงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังตามที่ชื่อเขาบอกเลยว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กะกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นผลงานที่ล้ำค่าจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะน้องๆพี่กะเพราเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ของ

0: เราอย่างแน่นอนอนาคตข้างหน้าเราอยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะที่คิดไว้เริ่มจากน้องพัฒนันก่อนได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็ที่จะทำเป็นการต่อยอดของเรานะคะก็คือกระเป๋าใบนี้เลยค่ะที่ภูมิใจมากก็คือเราจะนำเส้นใยของต้นกล้วยค่ะของกาบกล้วยค่ะไปต่อยอดต่อก็คือทำเป็นผ้าค่ะโดยการที่เรานี่แหละเอาไป
0: เป็นผ้าชิ้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเอามาตัดเย็บ
1: ใยฝ้ายสามารถทำเป็นเสื้อผ้าได้ด้วย
0: นี่เร็วๆนี้เราอาจจะได้ยนต์โฉมกันนะคะน้องท่านที่สอนล่ะคะ
2: หนูอาจจะแบบออกเป็นแบบไปทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถแบบเอาไปต่อยอดในแบบหลายๆด้าน
0: ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการแบบคิดค้นเนาะพัฒนากันต่อไป
2: พัฒนาผลงานออกมา
0: ค่ะน้องปณิดาล่ะคะ
3: ของหนูคิดว่าหากในอนาคตเนี่ยหนูไปเรียนมหาลัยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีก็มีความคิดว่าเนี่ยจะเอาโครงงานนี้แหละของหนูมาต่อยอดในการทำเป็นอาชีพค่ะ
0: นี่ไงสบายละ
3: ใช่ค่ะได้ความรู้ด้วย
0: ค่ะเรียกได้ว่า เรียนจบไปเนี่ยจะได้ทำงานตามสายงานที่เราเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆมีรายได้แน่นอน
3: ใช่ค่ะมีรายได้เสริมเลยค่ะ
0: มีรายได้แน่นอนและที่สำคัญอาจจะเป็นรายได้หลักด้วยนะที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็มันยังต่อยอดไปได้อีกไกลเลยอะนะคะแล้วก็ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยและหลังจากที่มีการจดทะเบียนลายลิขสิทธิ์อะไรเรียบร้อยนะคะผ่านการประกวดผลงานอะไรเรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าเร็วๆนี้จะไปประกวดระดับประเทศใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: วันที่เท่าไหร่นะคะ
2: วันที่23-27ค่ะ
0: 23-27สิงหาคมที่ไหนเอ่ย
2: ที่จัง
1: หวัดระยอง
0: ที่จังหวัดระยองเป็นชื่องานอะไรคะ
2: เป็นการ
1: แข่งขันทักษะวิชาการค่ะ
0: ขอให้สำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมานะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็จะรอชมผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะวางขายทั่วประเทศเลยนะคะส่งออกด้วยส่งออกด้วยไม่ธรรมดาสุดท้ายท้ายสุดแล้วให้น้องๆได้ฝากผลงานของเรากันสักนิดนึงค่ะกับกระเป๋าสวยๆนะคะภายใต้แบรนด์สุขจากใจถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการกันสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะน้องปณิดาเลยค่ะ
3: ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูนะคะแล้วก็มีความตั้งใจอย่างมากกว่าจะได้มาแต่ละลูกค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเอ็นดูพวกหนูกันด้วยค่ะถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook เส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ค่ะ
3: เพื่อเป็นการหนูทำเนี่ยเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่คงอยู่กับเรานะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนโลกเราร้อนขึ้นค่ะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้นค่ะหากเห็นในชุมชนของเราก็ลองหยิบยกมาทำค่ะอย่างเช่นของหนูต้นกล้วยเนี่ยก็สามารถนำมาทำได้ถึงขนาดนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นผลงานที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคือเราอะเรานึกไม่ถึงอะแต่น้องๆแบบโอ้โหแบบไอเดียเก๋มากๆเลยนะคะแถมยังรักโลกด้วยมันวิเศษมากๆเลยน้องท่านที่สอนล่ะคะฝากสักนิดนึงค่ะ
2: อย่าลืมเอ็นดูพวกหนูด้วยนะคะที่พวกหนูทำกระเป๋าขึ้นมาคือพวกหนูตั้งใจมากที่จะทำแล้วก็ผลิตออกมานะคะเพราะว่าพวกหนูเห็นเล็งว่าในตำบลบางใบไม้ของพวกเราอะค่ะมีแบบกาบกล้วยเยอะมากที่เขาไม่ใช้กันแล้วก็ส่วนลำต้นเขาจะเอาไปตัดทิ้งกันซะส่วนใหญ่พวกหนูก็เลยแบบเฮ้ยอยากเอามาลองทำจังเลยว่ามันจะสามารถแบบทำอะไรได้มั่งนอกจากทำขนมทำพวกแบบให้อาหารอะไรแบบนี้ค่ะจึงได้เป็นกระเป๋าจากที่ยายกับกล้วยออกมาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน้องพัฒนันค่ะ
1: ค่ะก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้มารายการค่ะก็อยากได้กำลังใจในการที่ไปแข่งระดับประเทศต่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ภูมิใจกับชิ้นงานนี้มากค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้พี่กระพงมองว่ารางวัลน่ะเป็นส่วนประกอบไปซะละนะคะแต่ความภาคภูมิใจที่ออกมาเป็นผลงานตรงเนี้ยนะมันได้ใจไปเต็มๆเลยนะคะ นะคะก็ขอให้สำเร็จนะคะตามที่น้องๆได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อยอดสิ่งเหล่านี้นะคะ ต่อไปเรื่อยๆนะคะพวกเราจะรอชมผลงานแล้วก็รอสนับสนุนรออุดหนุนน้องๆกันนะคะกับเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้ชื่อ

0: ื่อแบรนด์สุขจากใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะสวยงามมากนะคะถ้าท่านไหนสนใจพรีออเดอร์ได้เลยค่ะตามช่องทางที่น้องๆบอกไปหรือว่าติดต่อที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะและนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะคะของพวกเราค่ะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะสังคมของเราจะได้น่าอยู่นะคะและที่สำคัญจะทำให้ชุมชนของเรายั่งยืนนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้ามาอยู่ในมือของคนที่ให้คุณค่าของชิ้นนั้นก็จะมีมูลค่ามากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณน้องๆนะคะทั้ง3คนนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาบอกกล่าวเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะขอให้ทั้ง3คนประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Go Green

0: Radio Go Green
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับรายการแดดดินถิ่นใต้สัปดาห์นี้หลายคนน่าจะถูกใจนะโดยเฉพาะคุณสาวๆที่ชื่นชอบเรื่องของเครื่องประดับนะชื่นชอบเรื่องของแอคเซสซอรีนะโดยเฉพาะผู้หญิงเราจะต้องมีกระเป๋ามากกว่า1ใบแน่นอนถ้าสนใจนะคะอยากจะเลือกซื้อกระเป๋าก็สามารถสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้เลยนะคะกระเป๋าลองถือแล้วสวยมากค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะเอามาถือกับชุดไทยนะคะชุดไทยร่วมสมัยออกงานเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันได้เลยค่ะส่วนสัปดาห์ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากภาคใต้เรานะคะอสมทจังหวัดไหนก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงส่วนเวลาของกระเพราแล้วก็ทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัปดาห์นี้นะคะหมดลงแล้วค่ะไว้โอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดิน

0: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: กายนิตยามณีรัตน์เอง
1: เมื่อเวลา 11:15 น.วันนี้ได้เกิดเหตุเรือหางยาวล่มบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพพระครามหมู่เกาะพีจีได้รับการประสานแจ้งเหตุจากอุทยานแห่งชาติทานบุกกรณีก่อนเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพบเรือหางยาวชื่อรักอันดามันทัวร์จมและพลิกคว่ำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเรือสปีดโบ๊ทซานยังชัวได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสามารถช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้ครบทั้ง12รายและประกอบด้วยนักท่องเที่ยว10รายไกด์1รายและกัปตัน1รายก่อนลำเลียงทั้งหมดไปยังหาดของม่วงต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ทับแขกร่วมกับทีมกู้ชีพอบต.หนองทะเลและกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์ประชาเข้าดำเนินการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ประสบเหตุเพื่อเตรียมส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสมทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดนพพระครามหมู่เกาะพีจียังคงติดตามสถานการณ์และรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทรัมป์ขอชาวอเมริกันยอมรับน้ำมันแพงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยระบุว่าเป็นต้นทุนที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศแผนเตรียมยึดครองและประกาศใช้ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในอนาคตสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นดอลลาร์20ของการขนส่งทั่วโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถม

0: 1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสียงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ

่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: วกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชิลลิ่งเลยนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้งานจากพี่พิมดาของเราครับพื้นที่ปลอดภัยกับฮิตที่7สัปดาห์นี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องคริส
1: ครับผมและในฮิตที่8ผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟี่กับน้องวินวรพัฒน์นะครับขอกำลังใจครับผมเพลงนี้ก็ขึ้นจาก12ครับ
0: และก่อนหน้านั้นนะครับก็กับฮิตที่9นะขึ้นจากฮิตที่19เลยทีเดียวบอได้จับสลากเป็นแฟนเงินจากลำเพลินวงศกรอ่ะและก็เปิดต้นชั่วโมงมานะน้องคริสนะ
1: ผลงานเพลง30พ่อครับผมก็คือของมนแคนกับคุณฟีกับเวียงนฤมลครับ
0: เนาะก็ตกลงมาจากฮิตที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ที่สำคัญเพลงเพราะๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะยังอยู่กับ

0: พวกเราสองคนนะครับน้องคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตครับมารายงานชาร์ตกันอยู่สำหรับชั่วโมงนี้14:25ก็ทักทายทั้งกรุงเทพฯริมณฑลวันเสาร์แบบนี้ด้วยนะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทครับมาต่อกันครับกับฮิตที่6สัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหพี่คนนี้นี่ออกซิงเกิลมาแบบว่าเข้าชาร์ตทั้ง2เพลงเลยนะ
1: ครับผม
0: อย่าใจกระจอกครับงานจากหนูเล็กกากาไปฟังกันครับ
2: Hit T 6

0: งานจากลูกตันชนิชาครับซิงเกิลนี้ดอกชบาสีแดงกับฮิตที่4ประจำสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟัง
1: ครับผมและในฮิตที่5ผลงานเพลงจากแอลกอฮอล์นะครับกับผลงานเพลงไอ้ทุยครับผมเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่8ครับ
0: ครับนะก็ฮิตที่6สัปดาห์นี้อย่างที่รายงานไปก็จะเป็นหย่าใจกระจอกงานจากหนูเล็กกากะ 14:39 นนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็กลับมาอัปเดตมหานครชาร์ตกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไอ้เที่ยงกินอะไร
7: ยำยำพี่ครับ
8: ใหญ่เกินครับ
9: หอมเฮิร์บพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
10: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ไอ้เที่ยงกินอะไร
7: ยำยำพี่ครับ
8: ใหญ่เกินครับ
9: หอมเฮิร์บพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
3: ฮิตที่3

0: ครับผมแต่ฮิตที่1ก่อนที่เราจะไปฟังกันเดี๋ยวศิลปิน
1: นี่ถูกต้องเพราะตอนนี้โอ้โหต้องร่วมกันมาแสดงความยินดีนะฮะกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้นะน้องคริสนะ
0: ครับผม
1: ก็ต้องยินดีกันก่อนเลยครับฮิตที่1สัปดาห์นี้เป็นงานจากพี่บ่าววีคุณผู้ฟังเอาที่บายใจตอนนี้เจ้าของผลงานเพลงนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยพี่บ่าวสวัสดีครับผม
0: ครับ
2: สวัสดีครับน้องโอ๊ตน้องคริสครับสวัสดีครับเต็มลูกตุ้งกาสิบห้าครับสวัสดีครับ
1: พันรือก่อนอื่นยินดีกันนะครับพี่บ่าววียินดีด้วยนะพี่บ่าววีเพลงนี
2: ้ขอบคุณครับเอาที่บายใจ
1: มีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนๆที่ขอเพลงนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ไหมจนเพลงนี้ทะยานขึ้นนี้ที่หนึ่งในมหานครชาร์ตแล้วพี่บ่าว
2: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพลงนะครับทั่วประเทศเลยครับผมก็ดีใจมากเลยครับนานแล้วไม่ได้เข้ามาได้เข้าชาร์ตมาหลายๆเพลงแต่ไม่เคยขึ้นอันดับหนึ่งวันนี้มาทะยานถึงอันดับหนึ่งเลยครับขอบคุณเอ็กซ์เอ็ม95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนเลยครับนะครับตามพี่น้องทุกๆคนครับที่ให้กำลังใจกับผมครับ
0: ครับผมแล้วเพลงนี้ขอแรงบันดาลใจอินสปายจากอะไรขอนิดนึงนะครับพี่บ่าวี
2: ใช่ด้วยเรื่องราวต่างๆมันดูแล้วน่าสื่อน่าโซเชียลแล้วมันเครียดๆเยอะมันเลยเราบอกว่าเอ๊ะทำเพลงที่เกี่ยวกับอะไรที่ให้มันสนุกแล้วก็ให้มันผ่อนคลายคือไม่เอาที่มันสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าไปคิดมากอย่าเครียดเอาอะไรที่เธอเอาแล้วก็ประมาณว่าถ้าเธอสบายใจเรื่องไหนฉันก็สบายใจด้วยประมาณนี้ครับคอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์ของพี่เองเลยครับเลยให้คำให้คำความให้คำคิดนี้ไปกับคนแต่งก็คือน้องแม็กปกซองแล้วก็แต่งมาเข้าจังหวะพอดีเลยแล้วก็ได้น้องจำเป็นเรียบเรียงดนตรีมาให้ครับผมก็คือจากความคิดของตัวเองนี่แหละครับว่าคอนเซ็ปต์ให้มันสบายใจอ่ะอยู่กันยังไงก็ได้อยู่สบายใจอย่าค่อยเครียดอะไรประมาณนี้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
0: ก็ยินดีด้วยที่ขึ้นมาที่หนึ่งเลยนะครับผมแล้วมีผลงานเพลงใหม่ๆกำลังทำออกมาเพิ่มอีกไหมครับ
2: มีครับมีกำลังเข้าองค์อัดไว้แล้วก็เตรียมไว้หลายเพลงเลยครับ
0: ก็
2: จะทำอยู่เรื่อยๆแหละครับตอนนี้เพราะว่าเป็นสังกัดตัวเองหมดแล้วครับ
1: นี่โอ้ที่บายใจเลยพี่บ่าววีนี่บายใจจริงบายใจโอ้สุดยอดเนาะแล้วค่ำคืนนี้พี่บ่าววีแฟนๆเขาจะได้ติดตามคอนเสิร์ตหรือว่าพี่บ่าวมีกิจกรรมที่ไหนแน่วันนี
2: ้เมื่อคืนเล่นอยู่ที่ภูเก็ตครับ
0: ค
2: ืนนี้ไปที่งานเลี้ยงของรวมญาติของที่อำเภอกระหนอมครับพรุ่งนี้ที่อำเภอเวียงสะสุราษฎร์ธานีครับงานของอบจ.สัญจรครับ
0: คร
2: ับ แล้วก็มาที่วันที่17ก็ไปชุมพรครับผม
0: ครับ
2: นะครับก็อยู่บนอยู่แล้วก็ขึ้นไปชมบริเวณที่18ครับ
1: โอ้โห
2: ต้องฝากขอบคุณทุกคนเลยจริงๆเลยครับนะครับทุกพื้นที่เลยครับผมครับตอนนี้ก็คอนเสิร์ตก็เดินสายอยู่ทั่วเลยครับ
1: ครับนี่นะมาช่วงท้ายแบบนี้แหมก็ต้องยินดีกับพี่บ่าววีจริงๆมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆลูกทุ่งมหานครเพิ่มเติมไหมทิ้งท้ายพี่บ่าววี
2: ครับก็คิดถึงนะครับคิดถึงดีเจทุกท่านแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปที่สถานีนะครับตอนนี้ก็เดินสายทั่วเลยครับ
0: ยินดีต้อนรับเสมอครับ
2: ฝากขอบคุณแฟนๆทั่วประเทศเลยนะครับนะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสไตล์ทุกคนครับขอบคุณการติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับใจบ่าววีครับเจอที่ไหนก็ทักทายเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
0: ครับวันนี้สละเวลาเข้ามาคุยกับทางลูกทุ่งมหานครวันนี้นะครับผม
1: ครับพี่บ้า
2: ขอบคุณน้องโอ๊ตขอบคุณน้องคิดนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: น้องออฟเอ็มกาเซียครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่ได้แรงอกนะ
0: ครับผม
1: โอ้สุดยอดเลยนี่แฟนๆก็ต้องร่วมยินดีแล้วก็ที่สำคัญเพลงนี้ก็ค่อนข้างทำคะแนนมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะช่วงนี้ทิ้งท้ายกับฮิตที่1นะครับกับเอาที่บายใจซึ่งขึ้นมาจากฮิตที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานจากพี่บ่าววีครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับพวกเรา2คนคริสสมคริสและโอ๊ตกนิดครับ
3: Hit Peace!

0: ัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกชี้เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านทำตามหน้าที่ย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านและเพราะหากไม่ทำก็จะไม่มีผลงานส่วนจะมีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีการพูดคุยกันในทุกวันอยู่แล้วและทุกคนทราบดีว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และพระราชบัญญัติกู้เงินซึ่งจะต้องเข้าสู่วาระการประชุมพร้อมกล่าวได้ว่านอกจากวาระประจำของสภาแล้วการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายตรวจสอบซึ่งรัฐบาลต้องทำตามหน้าที่ตัวเองต่อไปในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลทำงานทุกวันดังนั้นใครจะถามอะไรมารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเก่งหรือเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบใดก็ตามเมื่อถูกซักถามก็ต้องสามารถตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานก่อนเริ่มพิธีผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตประชาชนสะดวกขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีหลอกลวงได้รวดเร็วและแนบเนียนขึ้นภัยออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงใช้ข้อความที่ไม่เป็นหรือหลงใช้ข้อความเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายไปอย่างรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและจะดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ซึ่งตัวรัฐมนตรีเคยถูกหลอกลวงหรือไม่นายชัยชนกยอมรับว่าเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงซึ่งได้โทรเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานโดยตนได้พูดคุยและสอบถามแต่พอเขารู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไปเรื่องนี้จึงอยากเตือนไปยังประชาชนว่าต้องมีสติเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะใช้รูปแบบการหลอกลวงแบบเดิมโดยใช้ความกลัวและความโลภมาครอบครองจึงต้องมีสติและที่ผ่านมาการทำงานของตนตั้งแต่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหาร8เดือนได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานซึ่งทำให้ผลงานเป็นดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงกว่า 50% และไม่เคยมีรัฐบาลใดทำได้มากถึงขนาดนี้นอกจากนี้นายชัยชนกในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่าจะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกังวลหรือไม่ในโครงการ THAI Passport จะถูกอภิปรายด้วยหรือไม่โดย โดยนายชัยชนกบอกว่าต้องมีอยู่แล้วและไม่กลัวไม่กังวลเพราะยืนยันในกฎหมายและข้อบังคับซึ่งตนได้มีการตรวจสอบทั้งภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้าในการให้ข้อมูลรวมไปถึงไปปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นตนไม่มีอะไรต้องกังวล
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074

0: 611-399-999และ063-916-5392
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
4: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
5: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: 3นะครับผมยังอยู่กับผมคริสสุคริส
1: และโอ๊ตคณิตครับผม
0: เมื่อกี้ที่จบไปก็รักเติมโปรนะครับผม
1: ครับ
0: ก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะในชั่วโมงที่3เราก็จะฟรีสไตล์หรือถ้าใครอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็โทรมาที่
1: 02-248-1366ครับ02-248-1366แต่มีหลายท่านนี่ฝากเพลงไว้ค่อนข้างเพราะหลายเพลงเลยทีเดียวนะมาปรับอารมณ์ฟังเพลงช้าๆกันสักหน่อยครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางFacebook Live สดเห็นจากพี่นางสิริพร

0: านเกมไม่ขาดนะจากเพชรคทาวุฒินะผลงานเพลงที่เข้ามาใหม่ก็อยู่กันยังคงอยู่กันในชั่วโมงที่3ครับผมก็ช่วงนี้ก็ขอเพลงเข้ามาทาง LTM FM Facebook Fanpage ได้เลยนะครับผมตามคำขอ
1: ใช่แล้วนะครับมีหลายท่านก็ฟังเพลงอดวงดีศรีวิชัยไปเพลงนี้ถูกอกถูกใจหนุ่มๆสาวๆหลายคนเลยเนี่ยเขาบอกว่าที่บ้านก็เลี้ยงไก่อยู
0: ่
1: ไก่ชนเอ่ยอะไรเอ่ยนะแล้วก็เพลงนี้เนื้อหานี่ก็โดนใจอย่างที่บอกไปเพราะว่าโอ้เป็นเรื่องราวของการมีไก่ที่คุณภาพดีพ่อพันธุ์ดีแม่พันธุ์ดีอะไรประมาณนั้นอ่ะไปฟังกันสักหน่อยครับไอ้หนุ่มไก่เดือยงานจากดวงดีศรีวิชัย
2: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

ี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะก็วันนี้อาจจะไม่มีเวลาขอโทษครับสิบห้านาฬิกาห้าสิบหกนาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับพวกเราสองคนโอเคนิดกับคริสสมคิดเดี๋ยวทิ้งท้ายกับเงินจากพี่กั้นตองทุ่งเงินครับแก้บนนะชั่วโมงหน้ามีเพลงใหม่ที่มาแนะนำกันอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับ

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินบอกทำไมจะพบ3อดีตนายกเพื่อไทยไม่ได้เหตุเป็นรัฐบาลเดียวกันชี้หากมีเป้าหมายเพื่อประเทศตรงกันต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศตอนพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยระหว่างเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายเกรียงกันตินันที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าเราไปพบกันในงานศพของคนที่เราเคารพนับถือไม่ใช่เป็นการพบกันแบบบรรยากาศชื่นมื่นก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันและแสดงความเคารพนับถือกันเป็นเรื่องปกตินายอนุทินกล่าวว่าตั้งแต่รู้จักกับนายกทักษิณนายกสมชายและนายกแพทองธารก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่พูดคุยกันไม่ได้ยิ่งตอนนี้มาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้ส่วนการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ถ้าเป้าหมายตรงกันคือประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติและประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อนพลพีบุกเข้าบ้านนอมินีหญิงโรงแรมเกาะพะงันคุยสามียืนยันไม่มีเงินทุนถึง10ล้านทำธุรกิจก่อนควงบิ๊กรานบุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะบุกเคาะบ้านพักหญิงต้องสงสัยอาจเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะพะงันพบชายวัยกลางคนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักและเป็นสามีของหญิงรายดังกล่าวนายพลพีได้สอบถามชายรายดังกล่าวประกอบอาชีพขับรถและเป็นคนในพื้นที่ส่วนภรรยาเป็นคนอุดรธานีและก่อนหน้านี้ภรรยาทำงานรีโซลูชันเอเจนซี่เป็นเรือของเกาหลีและเมื่อเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ได้มีการย้ายงานมาพบกับเจ้านายคนปัจจุบันแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าชื่ออะไรพร้อมยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับภรรยาว่าเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงแรมซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะได้จบเรื่องแต่ย้ำว่าไม่ได้รับทราบในรายละเอียดงานทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าไม่มีเงินทุนเกิน10ล้านบาทในการลงทุนพร้อมหลังจากนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งหนึ่งมีเด็กเล็กเรียน80คนมีตารางเรียนตารางสอนที่ชัดเจนตั้ง

0: อยู่ในหมู่บ้านมี11หลังคาเรือนปล่อยเช่ารายเดือนละ 100,000 บาทก่อนที่นายพลพีจะเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะสมุยว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วรัฐบาลปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยตรงไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าย้ำไม่เลื่อนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามเห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564หัวใจสำคัญของการแก้ระเบียบครั้งนี้คือการปลดล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปโดยที่ผ่านมาไม่มีการประกาศเลื่อนการเลือกตั้งมีเพียงการประกาศชะลอบางขั้นตอนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิ์และให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: กลับมาสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นการแนะนำถูกต้องเพลงใหม่ๆในช่วงจอคิวิตก็จะสลับสับเปลี่ยนเปิดทุกช่วงนักจัดรายการจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคม2569ครับน้องคริส
3: ใช่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเลยเดี๋ยวเราไปกันที่เพลงแรกเนี่ยเป็นผลงานเพลงจากทีเร็กและหยุดสารวันชื่อว่าบ่มีสิทธิ์ครับผม

บอกมิสเตอร์แคปเนื่องจากทีทีเร็กซ์นะครับได้ร่วมงานกับหยุดสารวันเพลงนี้จากโปรเจกต์ไผ่กับไผ่ภายใต้สังกัดค่ายเซิร์งมิวสิกครับคุณฟังนะก็คำร้องทำนองได้จากพี่เวฟอภิรักษ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยออนบอร์ดสตูดิโอซิงเกิลแรกนะครับบอกมิสเตอร์งานจากทีทีเร็กซ์และหยุดสารวันซิงเกิลที่สองครับงานจากน้องบิวจิตชลิยานี่นำเพลงจากไหมพรมอุดมพรเนี่ยนะครับมาโคเวอร์ทำใหม่ชื่อเพลงครับเกิดแต่แพ้ส้นหย่องไปฟังกัน

ูจิตชลิยาครับคุณฟังกับเพลงเกือบแตะแพ้ส้นหย่องนะอ่ะก็นี่หนุ่มๆคอมเมนต์มาเลยบอกโอ้เกือบส้นหย่องแปลว่ารองเท้าส้นสูงนะโอ้ส่วนทางพี่ทศพลหนุ่มรังสิตก็บอกว่าตอนนี้รังสิตฝนตกหนักแล้วนะครับน้องโอ๊ตและน้องคริสนะอ่ะวันนี้ก็หลายพื้นที่ยังคงมีฝนสะสมกันอยู่เนาะฝั่งทางปากเกร็ดนนทบุรีไซน้อยเอ่ยประทุมธานีก็มีฝนโปรยปรายกระหน่ำเป็นบางพื้นที่นะครับส่วนนครปฐมผมก็มีฝนตกด้วยวันนี้นะเมื่อสักครู่ครับเกือบแตะแพ้ส้นหย่องก็คำร้องทำนองเนี่ยอาจารย์อธิบดินทองศิลป์เรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับเวอร์ชันของน้องบิวจิตชริยาเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะครับต้นฉบับเป็นคุณไหมพรมอุดมพรเดี๋ยวนั่งกันต่อครับกับซิงเกิลที่3ในระบบจอกชีวิตเพลงใหม่จาก MC2 ครับได้ร่วมงานกับอามชาบูชื่อเพลงว่ายกให้หมดเลยไปฟังกันครับ

0: ยกให้หมดเลย
1: ยกให้หมดเลยครับผมเอาไปชาติเลยเหมือนยกโดนยกเขาเลยงั้นจะ
0: ดีดีหรือไม่ดี
1: มันก็ดีไงเพราะเรารักเขาไงเราก็อยากจะแบบเปย์เขาไงMC True ครับได้ร่วมงานกับอาร์มชาบูชื่อเพลงว่ายกไม่ใช่ภาษากลาง
0: ยก
1: ให้หมดเลยขอไปยกนึกสำเนียงภาคกลางไม่ทันยกให้หมดเลยครับก็คำร้องทำนองจากเขตศิราเรียบเรียงเสียงประสานโดยชานรงค์กลิ่นศรีสุขนะใครที่เป็นสายเปก็น่าจะชอบเพลงนี้เดี๋ยวได้คำตอบครับมาฝั่งอีสานกันสักหน่อยไอแมนมานี่วันครับผมสังกัดค่ายอิสระซิงเกิลนี้นะชื่อเพลงว่าหัวอกพ่อห้างไปฟังกันต่อเลยครับ

0: หัวอกพ่อห้างครับแมนมณีวันก็มาอยู่ภายใต้การทำงานรวมกับพี่พศสุวรรณพันธ์นะครับซึ่งเพลงนี้ปลายปากกาจากพี่พศสุวรรณพันธ์คุณผู้ฟังทั้งคำร้องทำนองเลยส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณตูนน้อยสว่างอุบลนะครับซึ่งก็พี่แมนมณีวันก็กลับมาทำงานเพลงนะเพลงนี้ก็อยู่ภายใต้สังกัดร่วมงานกันแล้วกันร่วมงานกันกับบังเอิญสตูดิโอบังเอิญสตูดิโอบังเอิญมิวสิกนะครับก็ศิลปินหลายท่านเลยทีเดียวนะ
1: เริ่มออกมาเป็นอิสระหรือร่วมแบบ
0: น่าจะอิสระนะผมว่าเพราะว่าถ้าอิสระปุ๊บไอ้แมนเขาแบบนะ
1: เขา
0: ใช่ไหมเดี๋ยวไว้ว่ากันเพราะว่าเห็นได้ข่าวเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่แมนจะมาแวะมาสัมภาษณ์ด้วย
1: ครับผม
0: นะซิงเกิลที่4ผ่านไปครับหัวอกพ่อห้าง MV นี้อันนี้ต้องเกินอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึง MV เพลงนี้ก็มีไฮไลท์ด้วยนะ
1: มาแล้วเรียบร้อย
0: ใช่ปล่อยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่วงวันแม่บางครอบครัวก็อาจจะเป็นพ่อม่ายบ้างพอวันแม่ปุ๊บก็อาจจะต้องแบบว่าซัพพอร์ตลูกใช่ไหมนี่ MV นี้อยากให้เขาไปดูซึ้งเขาลงทุนแต่งแบบเป็นคุณแม่เลยนะพี่แมนของเราจะเป็นยังไงนี่ก็ต้องเข้าไปดูมิวสิกวิดีโ
1: อไปรับไปชมนะครับ
0: เดินทางต่อครับกับซิงเกิลที่5คืนเธอครับจากบิ๊กสุรินทร์ภายใต้สังกัด B Studio เพลงนี้ไปฟังกันต่อเลยครับ

0: คืนเธอนะครับจากบิ๊กสุรินทร์สังกัด B Studio คำร้องทำนองโดยบิ๊กสุรินทร์ครับเรียบเรียงโดยเบิร์ดกีตาร์บลูครับผม
1: ครับผม
0: ห้าผลงานเพลงนะครับของจอคิวฮิต17ถึง21สิงหาคมมีเพลงแรกนะครับบ่มีสิทธิ์ของทีทีเร็กและหยุดสารวันเพลงที่2เกือบแตะแผ่สนยองเป็น cover version นะครับของบิวชลียาแล้วก็ต้นฉบับจะเป็นไหมพรหมอุดมพรนะครับแล้วก็ยกให้หมดเลยของแอมซีMC2 และอาร์มชาบูนะครับผม
1: ครับซิงเกิลที่4ครับหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันครับและซิงเกิลที่5คืนเธอบิ๊กสุรินทร์ที่เราเพิ่งฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก
0: ็
1: คุณผู้ฟังจะได้สลับสับเปลี่ยนฟังกันในช่วงจ่อคิวิตนะครับก็จันทร์ถึงศุกร์ทุกช่วงนักจัดรายการตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็5ซิงเกิลใหม่ๆที่เข้าสู่ระบบกันเรียบร้อยตอนนี้ 16:32 นาทีบางพื้นที่ก็แวะมาบอกว่าส่งข่าวส่งข้อความกันนะว่าฝนตกบ้างฝนตั้งเขาแล้วบ้างยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วกันนะจ๊ะแม่นี่คุณนุ่นบอกว่าโอ้เด็กน้อย2คนนี่กำลังอินเลยนะคะ
0: อิน
1: อย่างกระหนังเลยฟังแบบว่าคืนเธอไปเมื่อสักครู่เจอแบบว่าท่อนก่อนที่เขาฮุกท่อนบิดใช่ไหมเขาเรียกแบบว่าบางคนนี่มันเริ่มจากศูนย์แล้วค่อยเติมเต็มความรักจนเต็มร้อยจนหมดใจอย่างนี้แต่บางคนนี่เริ่มจากร้อยแล้วก็ค่อยๆกลับกลายเป็นศูนย
0: ์แล้วแต่บางทีมันอาจจะเป็นแบบก็คุณเริ่มจากศูนย์ฉันเริ่มจากร้อยแล้วกว่าคุณจะขึ้นไปร้อยฉันก็เหลือศูนย์

0: คุณแล้วอ่ะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ก็ได
1: ้ก็จริงก็จริงก็ว่ากันไปมันก็เป็นเรื่องราวของความรู้สึกความรักเนาะหลากหลายเรื่องราวที่มันมาผสมกันมาแต่ช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อครับจาก1 BK Band เพลงนี้ก็ถือได้ว่ามาแรงเลยทีเดียวนะฮะกับเพลงเพราะพี่รักจริง

0: ะครับเป็นผลงานเพลงจาก1 VK Band
1: น
0: ะครับผมเพราะพี่รักจริง
1: น่านี่นะเคยไหมคุณคริสแบบว่าอยู่นั่งแบบว่าอยู่นิ่งๆหรือว่าอยู่แบบว่าหล่อๆอะไรอย่างงี
0: ้
1: แล้วก็แบบว่ามีเรื่องราวของคนมาชอบเออพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆคริสก็อยู่ของคริสเฉยๆนี่น้องมาทำให้พี
2: ่บ่อยครับ
1: เออใจบางเออใช่ไหมแม่คุณก็หล่อไง
0: ไม่เพราะผมก็แบบส่วนมากก็อยู่คนเดียวนั่งอยู่หน้าคอมไม่ได้เจอใคร
1: นะฮะดีสไตล์คนหล่อนะตอนนี้ก็ฟ้าฝนนี่ค่อนข้างมามืดเลยทีเดียวย
0: ัง
1: ไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วกันก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะทุกคริสนะ
0: ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้

0: กับผลงานเพลงของเมนทอลนะครับ
1: นะบุษบาแล้วก
0: ็วันเสาร์หน้า
1: ได้เลย
0: บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับผมขอบคุณพี่โอ๊ต
1: ครับ
0: มาว
1: ัน
0: นี้ด้วย
1: เลยครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับโอ๊ตคนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มวันนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้รายการถัดไปก
0: ับ
1: อาจารย์ประยงนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาเบา

0: าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงาน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดต

0: นี้เวลา
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยถือพวงมาลัยขอบคุณนายกหลังเคยนำเครื่องบินส่วนตัวส่งมอบหัวใจให้จากโครงการหัวใจติดปีกบรรยากาศก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรเมื่อนายอนุทินเดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานต่างๆที่มาจัดในงานและเมื่อมาถึงบูธของไปรษณีย์ไทยนายอนุชาจันพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้เข้ามาคุกเข่ายกมือไหว้พร้อมมอบพวงมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงรีบพยุงตัวนายอนุชาขึ้นพร้อมกับสวมกอดนายอนุชาได้บอกกับนายกรัฐมนตรีว่าตนคือหนึ่งในผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของนายอนุทินที่ได้ทำการบินนำเพื่อส่งมอบหัวใจให้แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีพายุแรงมากแต่นายกรัฐมนตรีก็ขึ้นบินเพื่อนำหัวใจไปให้ตัวเองจึงอยากจะมาขอบคุณนายอนุทินซึ่งตนเองหาโอกาสพบนายกรัฐมนตรีมานานแล้วสำหรับเคสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นภารกิจหัวใจติดปีกเมื่อปี2561เดินทางไปรับหัวใจจากจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวที่กรุงเทพซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับชายคนดังกล่าวได้ว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกผบ.กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งพบปะกำลังพลมอบแนวทางการปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอปางมะผ้ารวมถึงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันชายแดนให้เป็นไปตามพันธกิจปูตินชื่นชมเกาหลีเหนือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ส่งสารถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสวันครบรอบการปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองฐานะอาณานิคมของญี่ปุ่นโดยเน้นย้ำว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือมีความร่วมมือกันครอบคลุมทุกด้านพร้อมประสานพลังเพื่อรักษาความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาคตลอดจนเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาของนานาชาติโดยยูเครนกล่าวหาอย่างต่อเนื่องว่ารัสเซียนำขีปนาวุธยุทธภัณฑ์ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือมาใช้ในการทำสงครามกับยูเครน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะพิเศษอย่างไรจะซาบซึ้งเพราะพริ้งแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการของเราให้จบรายการนะครับท่านจะรับฟังเพลงที่ท่านเคยฟังมาแล้วทั้งนั้นแล้วฟังซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็เพราะทุกครั้งไปนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพ.ศ. 2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่15สิงหาคมนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองพบสิ่งไหนก็มีแต่ความพบสิ่งไหนก็มีแต่ความสุขในสิ่งที่ท่านพบแล้วก็ขอให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองกับสิ่งที่ท่านต้องสิ่งที่ท่านต้องการทุกประการนะครับสำหรับวันที่15สิงหาคมนี้ก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นยันศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราเปิดสลับไปสลับมาโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนั้นก็เป็นเพลงไตเติ้ลของเราซึ่งเปิดมากับ20กว่าปีพร้อมกับคลื่นนี้แหละครับ22ปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงลูกทุ่งกันแล้วกันนะครับเพลงแรกชื่อว่าเพลงสั่งนางกันแล้วกันนะครับสถาพรแก้วสุโภเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับหนุ่มภูไทยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดย

มนสิทธิ์คำสร้อยนะครับเพลงที่สองใจอ่อนประพันธ์คำร้องทำนองโดยกนกวรรณกังน้อยนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยฝนธนสุนทรอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเพลงเพราะๆทั้งสองเพลงครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลครับเราจะเริ่มด้วยเพลงตลอดเวลานะครับพงศิษย์คำภีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงเองอีกต่างหากนะครับแล้วก็พงศิษย์คำภีเป็นผู้ขับร้องอีกโอ้นี่ก็เก่งมากเลยครับทำทุกอย่างเองหมดทุกอย่างเลยนะครับเพลงที่สองใจนักเลียนนะครับประพันธ์คำร้องทำนองโดยระวีกัญจนารักษ์นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยชัดชัยดุริยะปราณีนะครับขับร้องโดยพงพัฒน์วัชระบรรจงนะครับเพลงทั้งสองเพลงนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้เลยนะครับ

่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับเลิศศรีโชคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับหนุ่มภูไทยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเกษมคมสันนะครับเพลงที่สองโปรดพิจารณานะครับสถาพรแก้วสุโภเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับกิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้อง

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ไม่เฉพาะคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปนี้ก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอนะครับชรัตเฟื่องอารมณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยบุญยยันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพิงค์แพนเตอร์ก็นำโดยคุณวิชัยบุญยยันนั่นแหละครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่สองงานวัดนะครับกรวิกหรือว่าชื่อจริงว่าสันติเสวตวิมลนะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับธนงศักดิ์อาภรณ์สิริเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพื่อนนะครับเพลงทั้งสองเพลงนี้สนุกต่างกันเพลงแรกเพราะเพลงที่สองสนุกก็เชิญท่านผู้ฟังรับฟังทั้งสองเพลงครับ

ให้ฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งครับท่านผู้ฟังครับเพลงแรกชื่อว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะครับพี่เศษแสงเพชรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองนะครับสมปองเปรมปรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับเพลงที่สองกระทงหลงทางนะครับสลาคุณวุฒิเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับราเชนเรืองเนตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยยามิตรชัยอ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

0: โอกาสครั้งสำคัญกมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195 ถึง 6หรือคลิก www.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: แปดนาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมผู้เบสุนีและวิทยากรประจำรายการของเรานะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้เบสท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
6: ครับผมก็อยู่ด้วยกันนะครับวันเสาร์นะครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคุณผู้ฟังครับก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ช่องทางเดิมของเรานะครับทาง LINE @mcotnews นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่ mcotnews FM 100.5 ในช่วงแรกนะครับเราก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารอัปเดตกันนะครับในชั่วโมงที่2ก็ยังคงติดตามซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาหกรรมนะครับวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่54แล้วนะครับแล้วก็ในชั่วโมงแรกเนี่ยก็สัก6โมงเย็นจนถึงทุ่มนะครับเราก็จะอัปเดตประเด็นข่าวร้อนในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับ
7: ครับคุณผู้เบสครับ
6: ก็ไปเริ่มข่าวแรกกันเลยเนาะอาจารย์

0: ชิญเลยครับ
1: ครับผมเป็นประเด็นข่าวใหญ่ระดับภูมิภาคนะครับที่กระทบถึงไทยโดยตรงครับเกี่ยวกับข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางศาลอนุญาโตตุลาการถาวรนะครับหรือว่า PCA ก็มีการประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์นะครับอดีตนักการทูตและก็นักกฎหมายระหว่างประเทศชาวออสเตรเลียให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการไกล่เกลี่ยคนที่5ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับหรือว่า UNCLOS ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยก็มี5คนฝั่งกัมพูชาเขาก็ส่งเอกอัครราชทูตปีเตอร์ทัสโจเซนเจนเซนและก็ศาสตราจารย์ชองมาร์กทูเวนินนะฮะส่วนไทยเราก็ส่งผู้พิพากษาดูริเกอร์โวลฟรัมและก็อัลเบิร์ตออฟมันนะครับซึ่งก็เป็นกรรมธิการทั้ง4ท่านเนี่ยมีการหารือกันจนสุดท้ายก็ไปเลือกคุณแคทรีนาคูเปอร์ขึ้นมาเป็นประธานแล้วทีนี้ท่าทางของกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการออกแถลงการไปเมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วและฝ่ายไทยก็สนับสนุนคุณคูเปอร์เนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงเคยเป็นตัวแทนรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการไกล่เกลี่ยพื้นที่ทับซ้อนระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเต้มาแล้วนะครับโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะมีการนัดประชุมครั้งแรกเดือนกันยายนเพื่อที่จะวางกรอบและก็ระเบียบวิธีพิจารณาความซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยโดยสำนักข่าวคาแมร์ไทม์เขาก็อ้างถึงกระทรวงการต่างประเทศของเขานะครับอาจารย์แสดงความขอบคุณแล้วก็มั่นใจมากนะครับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับที่กัมพูชาริเริ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลแล้วก็เปิดทางไปสู่การปลดล็อกการขุดเจาะทรัพยากรน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนได้สักทีหลังจากที่ไทยเราก็ประกาศถอนตัวจาก MOUCC ไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจารย์ครับการที่กัมพูชาเดินเกมรุกเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเนี่ยเพื่อหวังผลทางการเรื่องของทรัพยากรพลังงานนะครับในขณะที่ไทยเรายกเลิก MOU 44ไปและการได้ประธานไก่เกรียมที่มีประสบการณ์ในเคสของออสเตรเลียและก็ติมอร์แบบนี้อาจารย์มองว่าทิศทางการเจรจาในเดือนกันยายนนี้ครับไทยเราจะเป็นต่อหรือว่าเสียเปรียบหรือว่าควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนไม่ให้เสียผลประโยชน์ทางพลังงานครับอาจารย
0: ์ก็นับไปเลยฮะ1ปีต่อไปนี้มันจะไม่ใช่การเจรจาระหว่างไทยกับเขมร
1: ฮะ
0: นะครับก็ทั้ง5ท่านนี้จะเป็นคนที่นั่งคุยกันนะฮะเพื่อที่จะทำสรุปรายงานออกมาตามหลักกฎหมายทะเลสากลซึ่งก็เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1982คุณฟูเบศ
1: ครับ
0: แล้วการมีคณะแบบนี้นะครับไม่ได้แสดงว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะฮะแต่มันยืนอยู่บนหลักกฎหมายสากลซึ่งการที่ประเทศไทยเรายกเลิกบันทึกความเข้าใจเมื่อปีฉบับปี2544นะครับหรือปี2001นั้นเนี่ยก็เป็นเจตนาของไทยอยู่แล้วที่จะยึดโยงตามกฎหมายทะเลสากลในการว่าด้วยพื้นที่มันก็ต้องชี้ให้ชัดเข้าไปคุณภูเบศมันจะมีก็คือหลักของกฎหมายทะเลเนี่ยเขาจะกำหนดชัดเจนนะครับว่าเขาเรียกว่าเส้นฐานนะครับเส้นฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเส้นฐานเนี่ยหมายความว่าในความเป็นเส้นฐานทางทะเลนั้นมันก็คือเขตหน้าน้ำภายในของไข่ของมันนะครับซึ่งไอ้เส้นฐานเนี่ยมันก็จะเป็นหลักของการวัดออกไปสู่ทะเล12ไมล์แรกเขาเรียกว่าทะเลอาณาเขต
1: ครับ
0: คุณภูเบศรแล้วก็ต่อจาก12ไมล์แรกไปอีก12ไมล์อันนี้เขาเรียกว่าเขตต่อเนื่องนะครับก็รวมแล้วก็คือ24ไมล์ทะเลมันก็จะเป็นของใครของมันจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนในทะเลระหว่างประเทศที่โดยหลักกฎหมายเขาจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลนะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปกังวลนะครับก็เพราะว่าทั้ง5ท่านนี้ต้องถือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านอย่างที่เราเสนอไปเนี่ยเคยเป็นถึงประธานคณะศาลทางทะเลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอะไรพวกเนี้ยคุณภูเบศมันไม่สามารถที่จะไปบิดผิวอะไรกันได้ทุกคนก็จะพูดถึงตามหลักนะครับว่าภูมิประเทศ

0: ของทะเลนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็ตรงนี้นะฮะ1ปีต่อไปนี้มันจะไม่ใช่การเจรจาโดยตรงระหว่างไทยกับเขมรอีกต่อไปแต่จะทำงานร่วมกันโดยผ่านคณะไกลเกลี่ยทั้ง5คนนี้นะฮะก็บวกไปเลยครับนับตั้งแต่เดือนกันยาก็หมายความว่าเจอกันครั้งแรกเดือนกันยาก็บวกไปเลยครับ12เดือน
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำสรุปรายงานและทั้ง5ท่านนี้ก็จะรายงานต่อทางการไทยและกัมพูชาว่าสรุปออกมาอย่างไรแล้วก็จะถามความเห็นของไทยและกัมพูชาว่าจะทำตามข้อเสนอแนะหรือไม
1: ่
0: แต่ถ้าไม่ทำตามก็เป็นกรรมของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องปัดกันต่อ
1: เขาจะให้หารือกันทำไมถ้าไม่ทำตามอาจารย
0: ์แต่ส่วนใหญ่จะตกลงกันได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณเบสก็อย่างกรณีอย่างคุณแคทรีน่าใช่ไหมแคทรีน่าคูเปอร์เนี่ยก็เคยอยู่ในคณะไก่เกลี่ยแต่ไม่ใช่ในลักษณะเป็นกรรมธิการในคณะไก่เกลี่ยนะครับแต่เป็นตัวแทนของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อที่จะไปถกกับรัฐบาลของติมอร์ตะวันออกซึ่งจริงๆก็ใช้เวลา12เดือนเหมือนกันนี่แหละนะครับออกมาผลออกมาก็ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันบอกว่างั้นเรามาคุยกันสองคนต่อคณะทำออกมาช่างมันเอาปกติเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับอาจารย์ครับเบรกสักครู่ครับ
0: เชิญครับ

0: Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เซฟพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ทั่วไทยอาเซียนยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็ผมภูเบศนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับก็ไลฟ์หลายช่องทางเลยนะครับวันนี้ครับอาจารย
6: ์ครับ เรามาต่อกันนะฮะก็ต้องดูครับว่าทั้ง5ท่านนี้จะเจอกันบ่อยขนาดไหนก็อยู่ที่การประชุมนัดแรกในเดือนหน้าเดือนกันยาต้นเดือนนะครับก็จะมีกรอบข้อทำงานการทำงานร่วมกันจะทำยังไงเจอกันที่ไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับจะมีฝ่ายกัมพูชานะเป็นเจ้าภาพสถานที่ไหมฝ่ายไทยยังไงไหมหรือจะมีประเทศที่อยู่ตรงกลางหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในกรอบของการประชุมครั้งแรกนี่แหละแล้วก็พอตกลงกันได้ว่าอาจจะมีข้อกำหนดแบบกว้างนะครับการปฏิบัติงานร่วมกันก็อาจจะเจอกันเดือนละ2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็น15วันครั้งนึงแต่ส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยเดือนนึงก็จะเป็น1ครั้งอะไรพวกเนี้ยคุณฟูเบศมันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาแต่กรณีของไทยกับกัมพูชาถ้าผมมองเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยตั้งแต่เรายกเลิก MOU 44นะครับเพราะว่า MOU 44นั้นเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างอ้างขึ้นมาแล้วก็มันบอกว่ามันมีพื้นที่ทะเลที่ต้องแบ่งผลประโยชน์กันนะครับกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับมันถึงขนาดว่าอ้างลากเส้นลงจากหลักเขตหลักที่73อะไรพวกนี้คุณภูเบศซึ่งมันผิดหลัก

0: กฎหมาย นะฮะมันหลักผิดมันผิดหลักกฎหมายทะเลอยู่แล้วเพราะว่าการที่คุณจะลากลงไปในทะเลเนี่ยมันต้องลากจากเบสไลน์นะครับ ก็คือเส้นเขาเรียกว่าเส้นฐานนะฮะเส้นฐานถ้าคุณภูเบศนึกไม่ออกเส้นฐานเนี่ยมันคือยังไงเวลาคุณภูเบศไปนั่งอยู่ชายหาด
1: ครับ
0: สังเกตฟองคลื่นเวลาฟองคลื่นมันซัดเข้ามาปุ๊บมันก็จะไล่เราใช่ลึกเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วทีนี้มันก็จะค่อยๆยุบตัวลงไปเอามันไอฟองน้ำไอฟองคลื่นนั้นเนี่ยมันยุบตัวลงไปในจุดไหนเนี่ยที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดของห้วงทะเลตรงนั้นตรงนั้นแหละครับที่เขาถือว่าเป็นเส้นฐานนะฮะ ที่จะใช้เป็นหลักอ้างอิงในการวัดลงไปสู่ทะเล12ไมล์แรกแล้วก็พอได้12ไมล์แรกแล้วก็จะต่อจาก12ไมล์แรกนั้นออกไปอีก12ไมล์นะครับเขต12ไมล์แรกเขาเรียกว่าทะเลอาณาเขตก็หมายความว่าเป็นของราชอาณาจักรไทยหรือราชอาณาจักรของกัมพูชาก็สุดแล้วแต่100% นะฮะไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์เหนือตรงนี้ได้ส่วนวัดต่อไปอีก12ไมล์ทะเลต่อจาก12ไมล์แรกรวมแล้วมันก็จะได้24ไมล์ทะเลนะครับแต่ไอ้12ไมล์ที่2เนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: จะโดยหลักกฎหมายเขาไม่ถือว่าเป็นอธิปไตยแต่เป็นการใช้อำนาจของรัฐในการดูแลและควบคุมและจัดสรรผลประโยชน์ได้ 100% เช่นเดียวกันนะครับ หมายความว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หลักกฎหมายว่ามันอาจจะมีโจรสลัดอาจจะมีการค้าเถื่อนผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเรือลาดตระเวนเรือของกองทัพเรืออะไรพวกนี้นะครับออกตรวจตราอยู่เสมอนะครับก็รวมแล้ว24ไมล์ทะเลแต่ทีนี้ไอ้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มันทับซ้อนกันมันต้องวัดออกไปถึง200ไมล์ทะเลคุณภูเบศ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้วัดจากเส้นที่24ไมล์ทะเลนะครับก็วัดจากเส้นฐานนี่แหละออกไป200ไมล์ทะเลหมายความว่าคุณภูเบศก็เอา24ลบออกไปนะครับเขตที่ต่อจาก24ออกไปเนี่ยนะครับลบออกจาก200ไอ้พื้นที่ตรงนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขาเรียกว่า exclusive economic zone นะครับ หรือว่า EEC ไอ้ตรงนี้แหละที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ได้นะครับหรือจัดสรรถ้ามันไปทับซ้อนกันหรือมันไขว้กันมันก็จะออกมาเป็นพื้นที่ overlapping ในทะเลก็คือพื้นที่ทับซ้อนแต่ทีนี้ไอ้ที่เราเกิดMOU 44นั้นเนี่ยมันไม่ได้คิดจากหลักนี้เลย
1: ครับ
0: ก็คือฉันอยากได้เท่าไหร่ฉันก็ขีดเอาไม่กล่าวไว้คุณผู้เลยมันก็เลยขีดเอานะครับถึงขนาดว่ามีท่านผู้นำบางท่านเนี่ยบอกว่าเขมรนี่ใจดีขนาดไหนเขาลากจากหลัก73ก็จริงจริงเนี่ยมันต้องผ่าเกาะกูดครึ่งนึงเขายังโค้งลงไปให้เราเลยอะไรต่
1: อ
0: เลยนะครับไอ้นี่ก็คือคิดจากความไม่รู้นะครับแต่คิดจากหลักที่ว่าอยากได้ผลประโยชน
1: ์ครับ
0: นั้นซึ่งผลประโยชน์ที่มันอยู่ใต้พื้นที่ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆคุณฟิวเบตก็ถ้าจากการประเมินนะถ้าคิดเป็นเงินก็จะอยู่ประมาณ15ล้านล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะ
1: จากทรัพยากรใต้ทะเลนั้นใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับทั้งแก๊สและน้ำมันอันนี้ยังไม่มีการสำรวจว่ามีแร่เอิร์ธด้วยหรือไม
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอแร่เอิร์ธด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะพุ่งจู๊ดขึ้นไปอีกเลยนะครับโดยหลักแล้วนะครับก็ให้หลักประกันได้เลยนะครับว่าการที่เป็นไปตามอันครอสนะครับมันจะไม่ทำให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบและจะไม่ทำให้กัมพูชาสามารถที่จะไปอ้างขีดจากหลัก73ผ่าขอคูดได้อะไรพวกนี้นะฮะไม่สามารถที่จะทำเยี่ยงนั้นได้นะครับก็นั่งดูนั่งฟังอย่างสบายใจได้ครับไม่ต้องกังวลถึงเขาจะตัดสินออกมายังไงก็แล้วแต่ขั้นสุดท้ายนะครับว่าจะทำตามหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างอำนาจรัฐไทยกับเขมร
1: ครับ
0: นะครับตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มันมีเคสเดียวครับก็คือติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ในขณะ

0: ที่ก็นี่แหละฮะก็เข้ากระบวนการอันครอสเหมือนกันนี่แหละก็ครบ1ปีเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไปนั่งอ่านบทรายงานบทอะไรเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าออสเตรเลียกับติมอร์ตะวันออกมานั่งคุยกัน2ต่อ2บอกว่าไอ้รายงานที่เขียนมาเนี่ยเราไม่เอานะก็คือไม่เอาทั้งคู
1: ่ครับ
0: สาเหตุที่ไม่เอาทั้งคู่มันก็มีเงื่อนไขปัจจัยอื่นที่มาบีบบังคับอยู่ก็เพราะว่าถ้ามันปฏิบัติตามข้อที่เขาเสนอแนะมาโดยคณะอันครอสทั้ง5เนี่ยนะครับที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็นางแคทรีน่าเนี่ยก็เคยอยู่ในกระบวนการนั้นมาแล้ว ก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะฮะมันก็เลยทำให้ปรากฏว่าติมอร์ตะวันออกโดยรัฐบาลตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผู้นำน่าจะเป็นเนี่ยนะศาสนากุสเมลนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับสลับกันไปสลับกันมา2คนมีศาสนากุสเมลในห้วงไหนที่ศาสนากุสเมลเป็นประธานาธิบดีนะครับฮอต้าก็จะเป็นรามอสฮอต้าก็จะไปเป็นนายกสลับกันไปสลับกัน
1: ม
0: า
1: ไม่มีคนอื่นแล้วหรอครับอาจารย
0: ์มันก็มีอยู่นะแต่ว่า
1: ขึ้นมาไม่ได
0: ้เขาก็เรียก2คนนี้มาตลอดนะครับก็สลับตำแหน่งกันไปมาอยู่นี่แหละนะครับก็ปรากฏว่าติมอร์ตะวันออกเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบในการขุดค้นทรัพยากรเพื่อที่จะเอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าเขาเป็นประเทศเกิดใหม่คุณภูเบศ
1: ครับ
0: ติมอร์ตะวันออกนี่เป็นประเทศโดยสมบูรณ์เมื่อปี2002นะครับเพราะนั้นก็พอมาเจอเรื่องทะเลกับออสเตรเลียเนี่ยก็เลยไปคุยกับออสเตรเลียบอกว่าโอเคคณะอันครอสว่าอย่างนี้เราไม่ต้องปฏิบัติตามเนาะแต่เอาเป็นว่าเราแบ่งกันแบบนี้แบ่งกันแบบให้เราได้เยอะกว่าหน่อยนึงออสเตรเลียก็เอาในส่วนที่ว่าเป็นผู้ได้รับสัมปทานไปก็แล้วกันมันก็เลยผลประโยชน์สมกันนะครับสมประโยชน์ก็คือว่าออสเตรเลียก็เป็นผู้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ทับซ้อนนั้นแล้วก็พอขุดค้นขายได้ก็เอาเงินมาแบ่งติมอร์ตะวันออกมันก็มีปัจจัยอันนั้นนะครับแต่มันมีตัวอย่างซึ่งมันไม่ใช่กรณีแบบอันครอสแต่เป็นการคุยกันโดยไม่ต้องไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับและคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือประเทศไทยทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นประเทศไทยมีประสบการณ์เรื่องนี้มากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ตกลงได้แล้วก็คืออันดับแรกก็คือเราตกลงกับเวียดนามตกลงกันได้เมื่อปี2541
1: ครับ
0: นั่นแหละครับเกิดก่อนจะเกิด MOU 44ด้วยซ้ำนะครับตกลงคือพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นมันมีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับเวียดนามในทะเลนะครับก็เวียดนามก็เลยตกลงเอาอย่างนี้บอกว่าเราแปลงเนี้ยเราแบ่งกันคิดเป็นสัดส่วนเวียดนามขอแค่ 32.5%ที่เหลือนั้นก็เป็นของไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ 32.5 นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัมปทานของไทยไปก็แล้วกันถ้ามันได้ผลประโยชน์มาก็แบ่งในสัดส่วน 32.5 นั้นให้เวียดนามอันนี้คือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี2541นะครับอันนี้ทำไมผมยกอันนี้เดี๋ยวจะไปขมวดไทยให้ฟังส่วนประเทศที่2ที่ตกลงกับไทยได้คือมาเลเซียครับคุณภูเบศ
1: ครับ
0: มาเลเซียก็มีพื้นที่ทับซ้อนในทะเลกับไทยก็70ไม่ใช่ 7,250 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ตกลงกันได้แล้วตั้งแต่ปี2548อันนี้ตกลงแบ่งกันครึ่งๆก็หมายความว่าประเทศไทยเราถ้าไปขุดเจาะสัมปทานในพื้นที่นี้ก็แบ่งผลประโยชน์ให้มาเลเซียครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับส่วนแก๊สน้ำมันอะไรเนี่ยจะเอามาใช้ในไทย ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ขอเป็นตัวเงินให้ฉันอะไรประมาณนั้นคุณภูเบศนะฮะ มันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ที่ผมจะขมวดให้ฟังก็คือว่าทะเลอาณาเขตพื้นที่ทะเลอาณาเขตของทั้งเวียดนามและมาเลเซียมีกว้างใหญ่ไพศาลกว่ากัมพูชาถ้าเราเล่นดูนะครับขนาดว่าเขากว้างใหญ่ไพศาลกว่ากัมพูชาซึ่งมีพื้นที่ทะเลกับจิตนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีแค่ 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับเวียดนาม 7,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับมาเลเซียเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ในเขตของกัมพูชาที่จะทับซ้อนกับประเทศไทยในกรอบของอันครอสนี้มันจะใหญ่กว่าทั้งสองแปลงที่ไล่เรียงมาให้ฟัง

0: ันเล็กกว่าแน่นอนแทนที่มันจะเป็น 26,000 ตารางกิโลเมตรอย่างที่เอามาอ้างในแผนที่กันนั้นแล้วก็ตีราคากันแล้วเรียบร้อยนะครับบอกได้เลยฮะนั่งใจเย็นๆได้12เดือนต่อไปนี
1: ้
0: ไม่ต้องกังวลครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: ถึงวันนั้นคุณเซนไม่อยู่แล้ว
1: จริงเหรออาจารย์
0: จะใครดูคำถามท่านยมนะแต่ประมาณว่าไม่น่าจะอยู
1: ่ป่วยหนักอยู่แล้วฮะ
0: มันก็เดินไปก็หัวมอดโถสรมตายก็มีคนคุย
1: อะไรก็ไม่แน่นอนเนาะอาจารย์ชีวิตคนเรานะครับ
0: ใช่แล้ว
1: มาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางทหารแล้วก็ดุลอำนาจมหาอำนาจในกัมพูชานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาครับได้ออกมาประกาศนะครับว่ากัมพูชาและสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะกลับมาจัดฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันอีกครั้งภายใต้รหัสอังกอร์Sentinel นะครับปี2570อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูการฝึกซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากที่ทางกัมพูชาเนี่ยเคยสั่งยกเลิกไปแล้วเมื่อปี2560แล้วก็หันไปฝึกรหัส Golden Dragon กับกองทัพจีนแทนนะครับซึ่งการประกาศนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากการพบกันระหว่างฮุนมาเน็ตแล้วก็ทางปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฝ่ายนโยบายที่กรุงพนมเปญท่ามกลางความกังวลของสหรัฐนะครับต่อการที่จีนเนี่ยเข้ามาพัฒนาฐานทัพเรือเรียมในอ่าวไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้นำกัมพูชาก็ยังคงยืนยันปฏิเสธนะครับว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้มหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ครับว่ากัมพูชาเล่นเกมดุลอำนาจยังไงในมุมมองนึงรับเงินทุนแล้วก็ซ้อมรบกับจีนอย่างหนักแต่อีกมุมมองนึงก็ไปดึงสหรัฐกลับมาร่วมฝึกซ้อมรบในอ่าวไทยใกล้ๆบ้านเราการขยับแบบนี้ของกัมพูชาเนี่ยมันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางทะเลของไทยหรือว่าอ่าวไทยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คือถ้ามันมีกองทัพเพียงพอมันก็คงอยากจะรบกับไทยอยู
1: ่
0: แต่ตอนนี้มันไม่พ
1: อ
0: ไม่สามารถนะครับถ้ากองทัพมันเกรียงไกรมันก็คงรบกับทั้งเวียดนามรบกับทั้งลาวด้วยแหละนะครับโดยวิถีความคิดอย่างคนเซนที่เป็นอยู่แต่เอาเป็นว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าประเทศไหนเป็นประโยชน์ต่ออำนาจของคุณเซนและวงตระกูลคุณเซนก็จะไปหาประเทศนั้น
1: ครับ
0: นะครับจริงๆอเมริกานี่เข้ามาก่อนจีนนะอเมริกาเข้ามาก่อนจีนแล้วก็มาเกื้อหนุนสนับสนุนอำนาจของคุณเซนได้ซ้ำ
1: ครับ
0: นะครับก็ตั้งแต่มันมีการปราบการก่อการร้ายสากลตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาคุณภูเบศก็2001เป็นต้นมานะครับก็พัฒนากองกำลังให้คุณเซนจากกองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็มาเป็นกองกำลังต้านการก่อการร้ายสากลโดยมีฮุนมาแนทเป็นผู้บัญชาการนะครับวันนั้นฮุนมาแนทก็เลยมี2บทบาทบทบาทหนึ่งก็คือเป็นผู้บัญชาการกองกำลังต้านก่อการร้ายสากลที่อเมริกาอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาแล้วก็แต่ทีนี้สิ่งที่อเมริกาทำกับกัมพูชาเนี่ยมันนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณต่อฮุนเซนคุณภูเบศทุกกลไกที่อเมริกาวางไว้มันเป็นโทษต่ออำนาจของฮุนเซนล้วน
1: ๆ
0: มันก็เลยทำให้ฮุนเซนเนี่ยก็เลยไปหาทางอื่นนะครับจนเริ่มต้นของการถีบตัวเองออกจากอเมริกาก็คือแต่ปี2012
1: ครับ
0: ก็ไปหาจีน
1: ไปซบจีน
0: ไปซบจีน
1: เรียกได้ว่าเป็นการคานอำนาจได้ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่คานะก็คือดีดอเมริกาออกไปเลย
1: ดีดเลย
0: ดีนะไม่บอกว่าถีบนะครับมันค่อยๆดีดออกไปทีละอันนะครับเพราะว่าไอ้พวกกลไกหรือว่าองค์กรต่างๆที่อเมริกาเข้าไปตั้งในกัมพูชานั้นเนี่ยมันไม่เป็นคุณต่อคุณเซนนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับ Global Witness ซึ่งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สถาบันพัฒนาประชาธิปไตยนะครับสถานีสื่อที่เรียกว่า Voice of Democracy อะไรพวกนี้คุณภูเบศมันล้วนแล้วแต่ไปคัดง้างแล้วก็ไปสวนทางกับความต้องการของฮุนเซนล้วนๆฮุนเซนก็เลยไปสวามิภักดิ์ต่อจีนเพื่อที่จะดึงจีนนี่แหละมาเกื้อหนุนตัวเองก็นั่นแหละฮะก็คือในปี2012ฮุนเซนก็ได้เป็นประธานอาเซียนสมิตแล้วก็ตอบสนองจีนก็คือไม่บรรจุวาระการประชุมทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนสมิตเมื่อปี2012ก็อาเซียนวงแตกเลยนะก็คือไม่มีแถลงการร่วมของผู้นำ

0: ้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนและที่มันสุดไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่ฮุนเซนเป็นประธานก็คือเป็นประธานครั้งแรกก็ทำให้วงแตกก็ลองนึกดูนะคร
1: ับ
0: เพื่อที่จะตอบสนองตัวเองแต่เบื้องลึกก็คือว่าไปเอาใจจีนก็หลังจากนั้นแหละครับจีนบอกว่าฮุนเซนอยากได้อะไรให้หมดเลยนั่นแหละครับทั้งการสร้างกองกำลังส่วนตัว BHQ ทุกวันนี้นะครับกองทัพบกกองทัพเรืออากาศอยากได้อะไรนะให้เรือตรวจการมา20ลำนะครับกองทัพบกก็ได้ปืน BM 21มา400กว่าชุดนะครับพวกโดรนตรวจการก็ได้มา 4,000 กว่าเซตอะไรพวกนี้มันก็เยอะแยะมากมายนั่นแหละแล้วก็ BHQ เนี่ยก็มีกำลังมีอาวุธติดเนี่ยเต็มไม้เต็มมือก็มาจากจีนนั่นแหละคุณภูเบศ
1: ครับ
0: นะก็แต่ทีนี้ทำไมจีนมาไม่ชอบฮุนเซนก็เพราะว่าฮุนเซนเป็นเพื่อนกับเฉินจื
1: ้อ
0: ก็หากินกับสแกมเมอร์แล้วสแกมเมอร์จีนมันหลอกใครล่ะ
1: ก็
0: หลอกจีนใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะหลอกคนจีนเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับแล้วฮุนเซนก็มานั่งคิดค่าตง 19% แล้วก็เอาเงินที่หลอกเงินจีนนั่นแหละไปซื้ออาวุธจากจีนแล้วเอามาใส่ BSQ คุณเฮียงก็เท่ระเบิดเลยอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็เลยทำให้จีนเนี่ยไม่มีความพึงพอใจกับฮุนเซนอีกต่อไปแล้วยิ่งมาเปิดศึกที่ชายแดนกับประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าแทนที่จีนจะตอบสนองเหมือนเดิมจีนก็ไม่ตอบสนองนะครับอาวุธที่ส่งให้ก็ไม่ให้ครบอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่งั้นก็ชะลออะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันก็เลยทำให้ฮุนเซนเริ่มที่จะคิดว่าการที่อยู่กับจีนแล้วเขาไม่แฮปปี้กับเราแล้วเนี่ยก็เลยต้องหาวิธีที่ตัวเองถนัดก็คือดึงคนอื่นเข้ามาคานแต่ผมว่าเกมนี้ดีเพราะว่าตระกูลฮุนมันจะได้เจ๊งเร็วๆนะครับ
1: ครับ
0: หนึ่งแรงและจะถูกมันก่อนพ่นไฟใส่นะครับสองจะถูกอินซีหัวล้านจิกด้วยจากไหนอินซีหัวล้าน
1: สารัต
0: ไม่จิกธรรมดานะครับแล้วอุ้งเท้าเนี่ยมันจะหยุมเอานะครับมันจะได้ไปไวๆนะครับเกมนี้เป็นเกมอันตรายแต่ว่าเชื่อได้เลยครับว่าแต่ก็อย่างที่วิเคราะห์มาเรื่อยๆนั่นแหละจีนไม่ยอมเสียอิทธิพลของตัวเองที่อยู่ในกัมพูชาแน่นอนแล้วอเมริกาก็ต้องการที่จะทวงคืนอิทธิพลของตัวเองในกัมพูชามันก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้กลุ่มก้อนทางการเมืองในเขมรตอนนี้มันแตกเป็น3นะครับแตกเป็น3ก็คือว่ากลุ่มก้อนแรกก็คือกลุ่มใหม่ที่จีนสนับสนุนผมเคยบอกแล้วคือเชื้อพระวงศ์ราชวงศ
1: ์ครับ
0: ก็คือนโรดมจักราวุธ
1: ฮะ
0: นะครับคนนี้จะขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็จะมาทาบรัศมีฮุนเซนส่วนฮุนเซนเนี่ยก็จะถูกคุมกำเนิดโดยมีหลักประกันที่จีนถือเหนือกว่าฮุนเซนตอนนี้คือทองคำ54ตัน
1: ที่จีนยึดไว้
0: ปักกิ่ง
1: ครับ
0: ยังจะเขารับฝากเฉยๆเดี๋ยวต่อไปฉันที่ก็บอกว่านั่นแหละเงินสแกมเมอร์ซื้อล้วนๆจีนก็จะยึดหรือไม่งั้นเขาก็คงบอกฮุนเซนแล้วว่าไปเฝ้าไหม54ตันไปเฝ้าที่ปักกิ่งได้เลยแต่ว่าต้องร่วมมือกับฉันนะส่งเสริมจักรวุธขึ้นมาให้โดดเด่นแล้วก็ฮุนมานัทก็ยังคงอยู่ในวิถีของการเมืองแต่อย่าไปซิโรราบให้กับอเมริกาต้องแสดงบทบาทในการต้านอเมริกาอย่างสุดชีวิตเช่นสมรังสีจะต้องไม่ให้กลับมาไม่ให้ผุดให้เกิดหรือถึงมาเลือกตั้งได้ก็ทำยังไงก็ได้ให้สมรังสีพ่ายแพ้เพราะว่าสมรังสีทุกวันนี้มันคือหมากของอเมริกาแล้ว
1: อ๋อครับ
0: นั่นแหละ
1: อ
0: ันตรายเกมอันตราย
1: อันตรายของกัมพูชาน
0: ั่งดูนั่งดูแต่ว่าถ้ามันเดือดร้อนมันก็มาหาเราอยู่ดีแหละ
1: ครับแต่ว่าเรื่องของกัมพูชาเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็โลจิสติกทางทะเลนะครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับ
0: เชิญครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก

0: Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: ครับเข้ามาช่วงที่2นะครับในทั่วไทยอาเซียนนะครับก็ยังอยู่เรื่องของสถานการณ์กัมพูชานะครับแต่ว่าขอแวะไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางFacebook นะครับหรือว่าทาง TikTok Facebook มีถามสั้นๆครับอาจารย์ประธานาธิบดีติมอร์ตะวันออกเนี่ยภรรยาของเขาเป็นชาวออสเตรเลียใช่ไหมครับ
5: น่าจะมีเชื้อนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นซานานากุสเมาซึ่งตอนนี้ซานากุสเมาเป็นนายกมั้งฮะสลับกันจนผมลืมนะครับลามาสาต้าเนี่ยก็จริงๆเขาเป็นนักเผยแพร่ศาสนานะครับลามาสาต้านี่เคยได้รางวัลโนเบลมาก่อนนะครับโนเบลสันติภาพนี่แหละก็ในฐานะที่ต่อสู้เพื่อเอกราชจากอินโดนีเซียนะครับก็เพราะนั้นการเดินทางไปต่างประเทศของบุคคลเหล่านี้มันเยอะแต่จริงๆเนี่ยพวกเขามีเชื้อเป็นลูกผสมนะครับไม่ใช่คนตาตันนะคือถ้าเป็นคนพื้นเมืองของติมอร์ตะวันออกเขาเรียกว่าตาตันอันนี้เขาผสมโปรตุเกสนะฮะก็เราก็จะเห็นหน้ารูปร่างหน้าตาเขาจะออกไปทางโปรตุเกสนะฮะที่ผสมกันมันก็เลยทำให้โอกาสของการที่จะผสมกับชาติพันธุ์อื่นมันก็มีอยู่แล้วโดยวิสัยของเขาอย่างลามาสาต้าเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกนะครับ
4: ซึ่ง
5: จะต่างกับซานานากุสเมาเพราะว่าซานานากุสเมาเนี่ยในห้วงที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำ
4: ครับ
5: ซูฮาโต้จับเขาก็เป็นนักโทษทางการเมืองนะฮะม
4: ัน
5: ก็เลยทำให้ก็ถ้าเป็นลามาสาต้าเนี่ยก็น่าจะมีภรรยาเป็นคนต่างประเทศแต่ซานานากุสเมาเนี่ยผมว่าน่าจะคนในประเทศเดียวกันนั่นแหละเขาไม่มีโอกาสไปช้อปปิ้งนะครับอยู่แต่ในคุกมาตลอดเวลานะฮะท่านผู้ฟังเรานี่เจ๋งเน
4: าะมีอีกท่านหนึ่งถามมาทาง TikTok นะครับอาจารย์โก้ถามว่าจีนเนี่ยครบได้ไหมครับอาจารย
5: ์ครบได้หมดแหละครับเราอย่าไปคิดว่าเราครบแล้วเราจะเสียเปรียบ
4: ครับ
5: เราต้องคิดว่าเราต้องฉลาดครบแต่ถ้าเราไม่ฉลาดครบนะครับไปครบที่ไหนก็เสียคุณผู้เรียน
4: โอเคไขข้อสงสัยนะครับต่อกันนะครับเมื่อกี้นี้พูดค้างเอาไว้สื่อของกัมพูชารายงานนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาบรรลุข้อตกลงรับเงินกู้เพิ่มเติมอีก114ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 3,780 ล้านบาทจากองค์การ ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าไจก้าเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาสถานีตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ระยะที่2ที่ท่าเรือน้ำลึกศรีหนุวิวซึ่งจะสร้างท่าเทียบเรือยาว350เมตรลึก 14.5 เมตรและก็มีการติดตั้งเครื่องจักรและศูนย์บำรุงรักษาครับที่น่าสนใจก็คือรายงานจากนิเคอีเอเชียเขาบอกว่านับตั้งแต่มีการปิดเส้นทางการค้าทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกศรีหนุวิวกลายเป็นเส้นทางขนส่งหลักที่สำคัญมากสำหรับบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะเอกชนของญี่ปุ่นที่มีฐานกำลังการผลิตในกัมพูชาและก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับไทยซึ่งต้องเปลี่ยนมาขนส่งทางเรือแทนทางบกครับอาจารย์ครับการที่ญี่ปุ่นเขาอัดฉีดเงินพัฒนาท่าเรือศรีหนุวิวแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางการขนส่งแบบนี้จากทางบกมาทางเรือระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันสะท้อนถึงโครงสร้างทางด้านการค้าในภูมิภาคที่กำลังจะเปลี่ยนไปยังไงครับแล้วก็ไทยเราเนี่ยกำลังจะเสียโอกาสทางการค้าชายแดนไปมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย
5: ์ก็จริงๆมันก็คือทางเลือกของการขนส่งอยู่แล้วคุณภูเบศ
4: ครับ
5: คือก่อนหน้านี้ทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรือก็เพราะว่าบก
4: มันมาได้ใช่
5: ไหมแต่ทุกวันนี้มันด่านมันปิดมาไม่ได
4: ้ก็
5: พอมันด่านมันปิดมาไม่ได้มันแต่มันก็ยังต้องขนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: มันก็รองรับได้น้อยถ้ามันจำเป็นในระยะยาวคือญี่ปุ่นเขาก็มองไม่ออกอยู่แล้วแหละว่าด่านนี้มันจะปิดอีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ในอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยเนี่ยผมว่าต้องนานแน่นอน นะครับถ้าเทียบจากที่เป็นอยู่คือณปัจจุบันนะครับเพราะว่าไอ้ภาพลบอะไรระหว่างกันเนี่ยมันถูกฝังลึกเข้าไปเยอะมากก็เลยเชื่อว่าคงอีกนานกว่าจะมาดีกันได้นะครับหรืออาจจะสมปรารถนาฮุนเซน500ปีนะนั่นก็สุดแล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมว่าฮุนเซนมันประชดนะไม่ได้พูดจริงก็ญี่ปุ่นเขาเป็นพ่อค้าแล้วเขาก็ลงทุนคุณภูเบศในกัมพูชาเนี่ยญี่ปุ่นเข้าไปภายใต้โครงการลงทุนขยายส่วนขยายของไทยนะครับก็คือประเทศไทยบวกหนึ่งก็คือว่าพอไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนกับไทยเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าซัพพลายเชนในไทยเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทยได้สมัยที่มันยังดีกันอยู่เนี่ยกัมพูชาก็คือไทยบวกหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการลงทุนของญี่ปุ่นมันก็เลยแตกลายไปในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์นะครับไอ้พวกไมโครชิปนะครับไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์ชิปอะไรทั้งหลายแหละที่เอามาใช้กับยานยนต์ในการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้คุณภูเบศ
4: ครับ
5: แล้วเขาก็ย้ายฐานไปผลิตที่กัมพูชามากขึ้นนะครับแล้วก็พวกยางรถยนต์พวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับรวมไปถึงไอ้พวกชิปทั้งหลายที่มันเอามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะฮะหรือพวก IT นะฮะพวกอุปกรณ์สื่อสารซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอผลิตในกัมพูชาก็จะเอามาประกอบในเมืองไทยนี่แหละเอาประกอบในเมืองไทยเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปขายทั่วโลกหรือส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นก็สุดแล้วแต่ว่าเขาจะลงทุนในลักษณะไหนก็คือเป็นทุนของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้พอมันมีปัญหามันส่งมาไม่ได้มันก็ต้องไปหาทางที่มันออกได
4: ้
5: ออกได้ก็คือตรงศรีหนุวิวจากศรีหนุวิวมาเมืองไทยก็ไม่ไกลคุณภูเบศ
4: คร
5: ับ นะฮะก็แค่ตัดผ่านอ่าวไทยมาไม่ไกลนะครับมาที่มาบตาพุทธนะฮะไม่ได้ไกลเลยหรืออาจจะมาที่จันทบุรีนะมันก็เป็นไปได้แล้วก็หมายความว่าถ้าเรือเดิมทุกวันนี้มันอาจจะจอแจไปด้วยสินค้าของจีนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ลงทุนพัฒนาตรงนั้นมากกว่าแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาที่ทางบกนะครับญี่ปุ่นก็ต้องไปหาเฟสของตัวเองนะพอไปหาเฟสของตัวเองได้เนี่ย ก็เลยมาลงที่เงินก้อนนี้ซึ่งถ้าจะคิดแล้วไอ้114ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเศษเงิน
4: ฮะ
5: มันไม่ได้เยอะแยะมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับว่าเขาจำเป็นที่จะต้องปิดโรงงานในกัมพูชาไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ที่เขาลงไปนั้นเนี่ยมันเป็นระดับพันล้านขึ้นอยู่แล้วนะครับพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกันหลายพันเนี่ยมันก็เยอะนะถ้าจะไปถอนจากตรงนั้นเนี่ยสู้มาพัฒนาเส้นทางขนส่ง ไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้พื้นที่ที่มันผลิตเรื่องพวกนี้มันก็อยู่กับแนวของถนนใหญ่อยู่แล้ว
4: คุณครับอาจารย์
5: แล้วก็ถนน

0: ใหญ่มันเป็นมอเตอร์โฮมมอเตอร์เวย์ถ้าทุกวันนี้นะครับจากพนมเปญมาที่ศรีฮันนุวิลมันก็มีทางด่วนด้วยแต่มันก็เป็นทางด่วนของจีนนั่นแหละก็ต้องเสียค่าผ่านทางนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อซัพพลายเชนมันมีอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีต่อไปเพียงแต่ว่าโหมดของการขนส่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะไปขนทางเครื่องบินน่ะมันก็แพงกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แทนที่จะสะสมค่าใช้

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับขยับไปทางฝากฝั่งของเมียนมากันบ้างนะครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนนะครับก็มีความตึงเครียดกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับกองทัพกอทูเลครับซึ่งนำโดยนายพลนอร์ดาเมียก็ได้ประกาศปิดเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำผ่านแม่น้ำทีทะจากเมืองเมตานะครับไปยังเมืองแม่ตะมีทะนะครับจังหวัดทวายตั้งแต่10สิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ครับแล้วก็มีการประกาศห้ามเตือนนะครับห้ามยานพาหนะทุกชนิดผ่านโดยเด็ดขาดที่น่าจับตาก็คือคำสั่งปิดเส้นทางนี้เกิดขึ้นหลังจากทางพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยเดินทางมาเยือนไทยและออกแถลงการร่วมกับไทยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาทางหลวงเอเชียสาย AS123 นะครับจากไทยชายแดนไทยเนี่ยที่บ้านณพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีไปยังเมกะโปรเจกต์ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อดันให้เป็นแลนบริดจ์นะครับเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกแต่ว่าหลังจากออกแถลงการร่วมกันได้เพียงแค่2วันครับทางกองทัพกอทูเลเนี่ยก็มีการประกาศปิดเส้นทางทันทีเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าการที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกองทัพกอทูเลออกมาบล็อกเส้นทางทวายพุน้ำร้อนทันทีที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลทหารของเมียนมาตกลงกันจะทำแลนบริดจ์ร่วมกันเนี่ยแบบนี้โครงการแลนบริดจ์ทวายที่ไทยฝันไว้จะสุ่มเสี่ยงกลายเป็นโครงการบนกระดาษอย่างเดียวหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าควร ไทยเนี่ยควรจะรับมือกับกองกำลังกลุ่มชนกลุ่มน้อยนี้ยังไงครับ
3: ก็ต้องดูศักยภาพของกอทูเล
2: คุณ
3: ผ
2: ู้เป็นครับ
3: กอทูเลเนี่ยมันเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับหมายถึงดินแดนกะเหรี่ยงแห่งสันติ
2: ฮะ
3: นั่นแหละคือความหมายของเขาก็คือแผ่นดินของกะเหรี่ยงที่มีสันติสุขอะไรประมาณนั้นนั่นคือความหมายของกอทูเลในดามีเนี่ยที่มาตั้งกองกำลังนี้ออกมาแล้วก็ประกาศพื้นที่ยึดครองนะครับชักธงขึ้นเสาประกาศว่าใช้เงินบาทนะครับแล้วก็จะส่งเสริมการค้าการค้าเขตเศรษฐกิจที่ร่วมชายแดนกับฝั่งประเทศไทยอะไรพวกนี้คุณภูเบศถ้าจะมองในแง่หนึ่งก็คือว่าเขามีความขัดแย้งกับกองทัพพม่ามาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันกะเหรี่ยงเองก็แตกกันนะครับกอทูเลนี่แตกออกมาจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับ KNU แตกออกมาเพราะว่าเนดามิเอเนี่ยก็เป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าบัวเมียพอตายแล้วเนี่ยเนรามิยะก็ไม่ได้ขึ้นแทนพ่อ ก็เกิดอาการน้อยใจแล้วก็แย่งชิงอำนาจกันมาโดยตลอดแล้วก็มาประกาศตั้งกอทูเลขึ้นมาเป็นของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อเนี่ยแหละฮะเมื่อต้นปีนี้แหละที่ตั้งขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าถูก KNU กะเหรี่ยงด้วยกันนี่แหละดีดออกมานะฮะผมใช้คำว่าดีดเนี่ยก็ภาษาบ้านๆเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็มันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วครับแล้วก็เก็บพยายามหารายต้องรายได้นั่นแหละครับแล้วก็เอาหลังมาอิงประเทศไทยอยากจะให้ไทยเนี่ยช่วยปกป้องดูแลคุ้มครองอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งมาประกาศขวางแลนบริดจ์ใช่ไหมครับหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่าในโครงการที่มันเป็นเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกัน

0: ก็นั่นหมายความว่านอกจากกอร์ตูเลของภายใต้ในดามเนียเนี่ยจะประกาศตัวซึ่งเป็นศัตรูกับกะเหรี่ยงด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ไปซ้ำเข้าไปอีกก็คือประกาศเป็นศัตรูกับกองทัพพม่าอีกทางหนึ่งนะครับแล้วพอมาขวางโปรเจกต์นี้แล้วคุณผู้เบสคิดว่าเขาเป็นมิตรกับประเทศไทยไหมเมื่อประเทศไทยต้องการที่จะพัฒนาในจุดนี
1: ้ไม่น่าจะเป็นมิตรเท่าไหร่หรือเปล่าอาจารย
0: ์มันก็จะเป็นปัจจัยซึ่งนั่นนะครับมันก็จะย้อนสอนกลับไปนะครับแทนที่ว่าจะเป็นคุณมันจะเป็นโทษด้วยซ้ำจะเป็นโทษยังไงเอาไว้คุยหลังใหม่นะเพราะว่าคุยหน้าใหม่ไม่ได้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟ
1: ละเอียดอ่อนมากครับ
0: มันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับแต่ก็เอาอย่างนี้นัยยะก็พูดอย่างเข้าใจนะครับก็คือมีชนกลุ่มน้อยของกลุ่มหนึ่งยังพึ่งพาอาศัยประเทศไทยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมาขัดขวางความเจริญมาขัดขวางการที่ไทยจะพัฒนาแล้วเราจะให้เขาพึ่งต่อไหมอันนี้ก็ไปคิดต่อเองนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆก็มา CEO of ASEAN นะครับวิเคราะห์จะลึกให้ฟังในตรงนี้นะครับมันมีอะไรซึ่งมันต้องคุยกันหลังใหม่นะฮะมันพูดหน้าใหม่อย่างนี้ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าให้ผมประเมินศักยภาพของกอร์ตูเลไม่มีความสามารถ
1: ครับ
0: ได้แค่พื้นที่ในเรื่องของการประกาศตัวแล้วก็ให้ข่าวแต่ศักยภาพพูดได้เลยว่าไม่มีกำลังอาวุธก็น้อยนะครับกำลังทหารก็หยิบมือหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ที่อยู่รอดปลอดภัยก็เพราะว่าเป็นจรยุทธ์อยู่ในเขตป่าเขาลำเนาไผ่นะครับไม่มีฐานที่มั่นที่ชัดเจนคือคำว่าฐานที่มั่นเนี่ยหมายความว่าอย่างที่คุณภูเบศเวลาเราเห็นเราจะเห็นศูนย์ประชาการกองทัพภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5
1: ครับ
0: อย่างนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฐานที่มั่นแต่ของกระเดียงเนี่ยไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะถ้ามีฐานที่มั่นเมื่อไหร่กองทัพพม่าขับเครื่องบินมาทิ้งระเบิดยอนไข่ลง
1: ตุ้มเลย
0: นั่นแหละครับมันถึงไม่สามารถนะฮะก็ได้แค่จรยุทธ์แล้วทีนี้ก็ลองนึกดูว่าเป็นกะเหรี่ยงด้วยกันก็ศัตรูกันอยู่ทุกวันนี้เป็นศัตรูกับ KNU แล้วยังไม่พอยังเป็นศัตรูกับกะเหรี่ยงพุทธที่เรียกว่า DKBA
1: ครับ
0: นะครับนี่แหละของไอ้หม่องสิตูไอ้ที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์อยู่นี่แหละก็ทับลายกันแต่ไอ้สิตูเนี่ยก็คือคนที่ทำมาหากินแล้วก็เป็นไม้เป็นมือให้กับมินอองไลน์ในเรื่องของพันธมิตรในเรื่องของความมั่นคงและกองทัพอยู่แล้วแล้วคุณพิเศษลองนึกดูว่าถ้ามินอองไลน์บอกว่ามองสิตูบทขยี้เดอร์ดามิเอะเลยนะครับแล้วก็ไอ้หลังทิ้งไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นประมาณนั้นก็ไม่ต้องกังวลฮะไม่ต้องกังวลนะครับแล้วว่าโครงการนี้เนี่ยมันถ้าจะขวางจริงๆเนี่ยคุณต้องมีแสนยานุภาพเพียงพอแต่อันนี้มีกองกำลังแค่หยุดมือเดียว
1: ครับผมไหนๆอาจารย์พูดถึง CEO of ASEAN แล้วนะครับก็เปิดรับสมัครรุ่นที่3นะจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็จะได้รับข้อมูลแบบเจาะลึกแบบ Exclusive ที่บางทีก็พูดออกอากาศทางวิทยุไม่ได้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่0940803076 0940803034แล้วก็0943966649นะครับอีก1ประเด็นทิ้งท้ายครับอาจารย์ครับช่วงนี้ก็ไปเรื่องของขุมทรัพย์พลังงานในเมียนมาบ้างครับบริษัทแคนาเดียนฟอร์ไซด์กรุ๊ปนะครับจากแคนาดาเนี่ยร่วมกับบริษัทลูกในสิงคโปร์ เขาวางแผนจะเริ่มขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติในแปลงที่ M15 นอกชายฝั่งตะนาวสีในทะเลอันดามันช่วงปลายปีนี้จะมีการจับมือกับรัฐวิสาหกิจ MOGE ของรัฐบาลเมียนมาด้วยการค้นพบขุมทรัพยากรธรรมชาติในตะนาวสีมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญที่ไปต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาท่ามกลางการคว่ำบาตรได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
0: ์คือในเรื่องสัมปทานทรัพยากรนะคุณภูเบศมันไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในพม่าที่ทำได้ นะครับ
1: มันต้องเป็นรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างเดียวเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับในห้วงที่นางองซานซูจีเป็นใหญ่ก็อยู่ภายใต้นางองซานซูจีนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนชาติพันธุ์ที่ยึดครองเขตของตัวเองอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในลายของการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับสมมติว่าได้มา100จัสจะแบ่งสัดส่วนยังไงอะไรพวกนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่การตกลงกันแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผ่านมามันก็จะคือส่วนใหญ่เงินที่ได้มันก็จะส่งเข้ามารัฐบาลกลางอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะเอาไว้บำรุงท้องที่ที่เป็นเขตของชาติพันธุ์เนี่ย 40% 30% ก็สุดแล้วแต่ตามความเหมาะสมนะฮะมันก็เลยแต่ที่เราต้องมองลึกไปกว่านั้นนะครับทำไมแคนาดาไม่คว่ำบาตรทหารพม่าแล้ว
1: ก็มีกลุ่มต่อต้านเรียกร้องให้คว่ำบาตรอยู่บ้างครับอาจารย
0: ์ คือมันมีอันนี้นะอันนี้พูดได้มันมีพวกโลกตะวันตกที่ความบาดกองทัพพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานนี่แหละนะครับที่อยู่ในประเภทที่เรียกว่าเก็บตัวกินไข่เก็บปลาไหลสดน้ำแกงนะครับในมาตรการไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรทั้งหลายในห้วงที่บอกว่าพม่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแซงชั่นเลยนะครับแต่หาดูไหมว่ามันแตกบริษัทลูกมันเนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์เป็นกุลุตเลยก็คืออย่างที่คุณภูเบศอ่านสักครู่นี่นะฮะก็จะเป็นบริษัทลูกที่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละประมาณเดียวกันครับไม่ว่ายักษ์ใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนนะครับในโลกของพลังงานแล้วก็การขุดค้นแร่ธาตุทรัพยากรน้ำมันเลยแก๊สอะไรทั้งหลายแหละนะครับมันคือตรงไหนก็แล้วแต่มันไม่มีใครที่จะยอมทำให้ตัวเองเสียโอกาสอยู่แล้วแม้ว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรแต่มันก็มีวิธีการซิกแซกซิกแซกในที่นี้ก็คือว่าแตกบริษัทลูกออกไปนะครับตั้งและจดทะเบียนที่สิงคโปร์แล้วพอตั้งและจดทะเบียนสิงคโปร์แล้วก็ให้บริษัทลูกนั่นแหละไปยื่นขอสัมปทานกับรัฐบาลพม่า นะครับโดยที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีใครสืบค้นว่ามันคือฉัน นะมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับก็คือว่าการลงทุนต่างประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้นะครับอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ครับ
1: ก็เป็นปกติอยู่แล้ว
0: ก็สิงคโปร์ในที่นี้ไม่ใช่สิงคโปร์เพียวๆครับก็คือสิงคโปร์อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ
1: ก็มาในรูปแบบบริษัทลูก
0: มาในรูปแบบนั้นครับมันก็เลยทำให้สิงคโปร์เป็นสัญชาติที่ลงทุนอันดับหนึ่งในพม่าอันดับสองนี่คือจีนครับอันดับสามคือประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะก็นั่นแหละพอมันมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณภูเบศคิดอยากจะให้พม่ามันรบราวีกันต่อหรืออยากจะให้เขาหยุด
1: ก็ควรจะสามัคคีกันไว้ครับอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงเชิญมินอองไลน์มาเมืองไทยเพื่อที่จะกล่อมนะฮะยังตกกระบาลไม่ได้ก็กล่อมเอา
1: พูดคุยกันหาเส้นทางสันติภาพ
0: ก็นั่นแหละนะครับมันก็ต้องหาวิธีนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เจอนางองซานซูจีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกร้องไปปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเขาก็ตอบว่ายังไม่ปล่อยแต่ถ้าจะเจอจะพบเนี่ยว่าไปอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นแหละมันมีจุดคลี่คลายของมันอยู
1: ่ครับผม
0: มาซีอีโอ
1: ครับผมนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงข่าวอาเซียนชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงอารยธรรมแห่งอุตสาคเนในตอนที่54แล้วพร้อมกับเพลงเพราะๆช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งครับ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6

0: ลับเข้ามาช่วงชั่วโมงที่2ของรายการทั่วไทยอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปก็คือเพลงลาวดวงเดือนนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของทั่วไทยอาเซียนยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับอาจารย์ครับ
1: ฮะคุณภูเบศครับ
0: ฮะ
1: อันนี้ลาวดวงเดือนสำเนียงลาว 100% นะคร
0: ับ ครับแต่ว่ามันเป็นดนตรีก็ดนตรีไทยเนาะอาจารย์
1: ก็อย่าลืมว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลสยาม114ปี
0: ก็เป็นเพลงที่เกิดในห้วงนั้น
1: ใช่ครับวงมโหรีปี่พาทย์ก็คือวงดนตรีที่เล่นในรั้วในวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นราชสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นที่เวียงจันทน์ไม่ว่าจะเป็นที่จำปาสักวงมโหรีปี่พาทย์ก็จะเอาสำเนียงและอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ไปนะฮะก็พอไปอย่างนั้นแม้กระทั่งเพลงลาวดวงเดือนนี่ก็ประพันธ์โดยตั้งแต่สมัยรัชกาลเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะครับแต่ทำนองเนี่ยมีมานานแล้ว
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าการใส่เนื้อร้องและทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้นจนมีเพลงว่าลาวดวงเดือนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าราชโอรสพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5นะครับพระองค์ได้ทรงเสด็จไปที่เมืองไปที่ล้านนาแล้วก็ไปพบรักกับเจ้าหญิงแต่ก็ไม่สมปรารถนา
0: ครับ
1: ด้วยม่านประเพณีทั้งหลายแหละนี่แหละคุณภูเบศพอพระองค์เสด็จกลับมาที่พระนครหลวงก็คือกรุงเทพเนี่ยนะฮะพระองค์ก็เลยได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาก็เลยได้ชื่อเพลงว่าลาวดวงเดือน ก็พอเป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการปฏิรูปมีการพัฒนาการงานศิลป์ดนตรีนะครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสยามของเรานี่แหละก็เลยทำให้เป็นที่นิยมเพลงลาวดวงเดือนก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งนิยมร้องนำทำเพลงในชาติพันธุ์ที่มีรากเดียวกันกับเรานะครับก็เลยแต่ทีนี้เนื้อก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นลาวดวงเดือนที่ปรับให้เข้ากับสภาวะของพี่น้องลาวสำเนียงลาว 100% นะฮะก็เพราะไหมนะ
0: พอครับ
1: เนี่ยง่วงนอนไหมจริงๆเพลงไทยเดิมเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วจิตใจจะดีนะจะสงบ
0: คุณผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วนึกถึงคิดถึงพ่อแม่สมัยที่ยังใช้ตะเกียงกันอยู
1: ่นั่นแหละก็นั่นแหละครับคืออย่างเพลงเหล่านี้เนี่ยเหมาะที่จะเป็นเพลงกล่อมนอน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ถ้างั้นผมนอนเลยนะครับอาจารย
1: ์เรายังฟังอีก2เพลงก่อน
0: อีก2เพลงค่อยหลับ
1: อย่างนี้อีก2เพลงนะครับสำเนียงลาวล้วนๆนะคร
0: ับ
1: ก็เสาร์ที่แล้วได้เดินทางมาถึงยุคธนบุรีเดินทางมาถึงแล้วก็ถึงปลายของธนบุรี
0: ครับ
1: ในยุคของพระเจ้าตากสินเนี่ยสงครามใหญ่เนี่ยไม่น้อยนะคุณภูเบศสงครามใหญ่เนี่ย9ครั้งนะฮะมี9ครั้งนะฮะรบกับพม่าเมื่อปีรบกับพม่าเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือจริงๆก็คือกอบกู้กลับคืนมานะครับพอกอบกู้กลับคืนมาก็เลยทำให้อาณาจักรในยุคของธนบุรีเนี่ยก็กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นนะครับอันไหนที่พม่าเคยยึดครองเนี่ยเขาก็ไปตีเขาออกไปไล่เขาออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรบพม่าที่บางกุ้งรบพม่าที่สวรรคโลกนะฮะรบพม่าที่เชียงใหม่รบพม่าที่เมืองพิชัยรบพม่าที่เมืองพิชัยนี่สองรอบนะครับเพราะว่าพม่าพอเพี้ยงพล้ำแล้วพม่าก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ไปตีโต้กลับคืนนะฮะแล้วก็พอเรามาพี่พิชัยเนี่ยพม่าก็ไปโผล่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปตีเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งฮะวนอยู่อย่างนี้แหละ ุณภูเบศ
0: ครับ
1: แล้วก็พอเราไปตีเชียงใหม่พม่า ก็กลับมาที่บางแก้วอะไรพวกนี้นะเราก็ไปตีที่บางแก้วอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ศึกทางเหนือที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีศึกอาแซวุนกีนะครับที่ตลอดแนวหัวเมืองเหนือนะครับแล้วก็ลบกับพม่าต้องถือว่าครั้งสุดท้ายที่ใหญ่โตมากในยุคของกรุงธนบุรีเนี่ยก็คือลบที่เชียงใหม่นั่นแหละนะฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเอาพื้นที่กลับมาได้เป็นส่วนใหญ่หลังจากที่อยุธยาถูกตีแตกไปเมื่อปี2310แต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็กอบกู้ขึ้นมาได้พอกอบกู้ขึ้นมาได้ก็นั่นแหละครับตรงไหนที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ยุทธภูมิใหญ่ชัยภูมิที่สำคัญก็ต้องไปตีกลับขึ้นมานะครับก็ลองนึกดูนะว่าอาณาเขตในยุคกรุงธนเนี่ยก็ถ้าทิศเหนือก็นู่นแหละฮะถึงหลวงพระบางเวียงจันทน์นะครับทิศใต้ไปที่กัลลันตัน

0: ันกานูไซบุรีนะครับที่ตะวันออกนั่นนะฮะก็คือตลอดชายแดนลาวไปถึงทั้งลาวทั้งกัมพูชาไปจรดแม่น้ำโขงที่เวียดนามนั่นนะถึงแม่น้ำโขงเดลต้าเยอะไหมล่ะก็นึกอย่างนี้ก็ได้นะครับไอ้ตรงฟูกวกคนภูเบศเห็นเกาะฟูกวกใช่ไหมภาษาเขมรเรียกเกาะฟูกวกว่าเกาะตรอนนะครับแต่เกาะตรอนเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นะครับณปัจจุบันนี้ภาษาพม่าเขาเรียกภาษาไทยสมัยโบราณเขาเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าบันทายมาก
1: บันทายมากครับ
0: นั่นแหละเมืองบันทายมากซึ่งก็คือเมืองที่เป็นเจ้าของฝูกวกนะครับทุกวันนี้บันทายมากเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้เวียดนามเพราะฉะนั้นภาคใต้เวียดนามในจังหวัดนั้นนะฮะก็เรียกว่าหาดเตียนหาดเตียนเนี่ยก็เลยยึดโยงตามข้อตกลงสยามฝรั่งเศสก็เลยมายึดเอาฝูกวกเกาะตรอนซึ่งกัมพูชาบอกว่ามันคือของฉันแต่จริงๆถ้าเราจะรื้อฟื้นจริงๆมันก็คือสยามทั้งนั้นแหละ
1: ของฉัน
0: ก็ นั่นแหละฮะฟูกวกนี่เป็นเกาะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภูเก็ตนะครับฟูกวกนี่ใหญ่กว่านิดนึงนะฮะใหญ่ประมาณใกล้เคียงกันแต่ฟูกวกใหญ่กว่านิดนึง
1: ก็เป็นเกาะที่ยื่นออกมาเหรอครับอาจารย
0: ์ใช่ครับไม่ยื่นฮะเกาะที่อยู่กลางทะเลเลยนะฮะอยู่ใกล้กันสี
1: มันแยกออกมาจากแผ่นดิน
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วมันจะเรียกเกาะไหมล่ะถ้ามันลืมก็เรียกแล้ว
1: ลืมไปเดี๋ยวง่วงไงเดี๋ยวคุณฟังง่วงครับต้องปล่อยมุกสักหน่อย
0: ก็นั่นแหละฮะส่วนด้านทิศตะวันตกนั่นแหละไล่ไปเลยฮะไอ้ที่เนดาเมียขวางนั่นแหละฮะทวงทวายมณิทวายตะนาวสีมอธรรมะทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าก็จะยังมีร่องรอยของอารยธรรมของสยามนะอยู่ที่มัตตมะอยู่ที่ทวายมฤตนาวสีอย่างมฤตกับทวายเนี่ยมีภัตตาคารอาหารไทยด้วยในอดีตนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นกลับมาผมเคยไปทำสกู๊ปตอนบริษัทอิตาเลียนไทยได้สัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะประมาณปีพ.ศ.2551ประมาณนี้แหละ2551สมัยนั้นนายกรัฐมนตรีถ้าจำไม่ผิดคือท่านสมัครสุนทรเวช
1: อ๋อครับ
0: นะฮะ ก็เดินทางไปนะฮะถ้าไม่ออกก็คนที่เขาเป็นเจ้าของสัมปทานก็คือคนที่เขายิงเสือดำ
1: เสือบุญชัย
0: คุณอะไร
1: เจ้าสัวเจ้าสัวเปรมชัย
0: ก็พอถึงยุคของนางอองซานซูจีนางอองซานซูจีก็เลยไม่ต่อสัมปทานให้เพราะว่าไม่เอาทุนเข้าไปนะฮะตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นของรัสเซียแล้วเรียบร้อยนั่นแหละครับเขาเริ่มที่จะสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก2โรงงานนะครับโรงงานแรกจะลงมือเนี่ยภายในปีนี้แหละขนาด110เมกะวัตต์ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์นะครับถ้ามนุษย์ไม่เออเลยมันเป็นโรงขนาดเล็กแล้วก็จริงๆน่าจะเอามาส่งเสริมในประเทศไทยด้วยซ้ำลองนึกดูนะลองนึกดูว่าถ้าโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กคุณภูเบศแทนที่จะไปสร้างอบต.แต่ละที่แทนที่จะไปสร้างเสานางฟ้านางกิมลีเอามาลงใส่อันเนี้ยไม่ต้องไปซื้อไฟจากใครเลยทำได้ไหม
1: อาจจะไม่ได้นะอาจารย์เพราะเสาก็สำคัญครับ
0: สำคัญนะโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ก็เห็นมีทุกเทศบาลเลยครับอาจารย์แสดงว่ามันต้องสำคัญนะ
0: โอเคนะนะครับก็แต่ทีนี้นะครับก็มันก็เกิดความไม่สงบขึ้นนะครับภายในกรุงธนบุรี
1: ครับ
0: แล้วในยุคปลายกรุงธนบุรีก็เป็นอาณาจักรอยู่ได้15ปีครับ ก็ถ้าไล่เรียงอย่างเป็นทางการก็คือตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2310 แล้วก็มาสิ้นสุดลงก็คือวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ซึ่งในวันนี้แหละก็คือวันที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับเราเรียกวันที่6เมษายนว่าวันอะไรล่ะ
1: วันจักรีครับ
0: นั่นแหละก็คือวันจักรีก็คือวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์จักรีซึ่งก็สืบทอดราชบัลลังก์กันมาจนถึงทุกวันนี้เราต้องเบรกไหม
1: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับเข้ามาช่วงนี้ฮะอาจารย์ครับต่อเลยครับ
0: นะเบรกไวจนงง
1: ผมก็งงครับอาจารย์นานๆมาทีคืองงมากทำไมเบรกบ่อยขนาดนี้สงสัยทางเป็นหลุม
0: ต้องต่อสัญญาณตัดสัญญาณอะไรประมาณนั้นเข้าใจได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสัญญาณเดียวทั่วราชอาณาจักร
1: ครับ
0: ครับในการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีนะครับจริงๆตอนกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีปัจจัยสำคัญอยู่นะซึ่งได้อธิบายไปแล้วแต่ทีนี้สาเหตุที่ย้ายราชธานีมาฝั่งกรุงเทพมหานครทุกวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพอนานวันเข้านะฮะกรุงธนบุรีเนี่ยเริ่มคับแคบพอเริ่มคับแคบนะฮะราชวังก็ไม่สามารถขยายได้พื้นที่ที่เป็นราชวังเดิมของในสมัยยุคธนบุรีเนี่ยคือพื้นที่ที่วัดอรุณกับวัดโมรีคุณภูเบศ
1: ครับ
0: วัดอรุณกับวัดโมรีนะฮะก็เลยขยายไม่ได้ก็ครับแคบลงนั่นคือปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองก็คือว่ามันเกิดการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นพอเกิดการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การสร้างถาวรโบราณสถานอะไรถาวรอาคารอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกคนล้นบ่งไปกับสายน้ำนะฮะอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าในฝั่งตะวันออกเนี่ยมันขยายเมืองใหญ่ไปทางทิศเหนือและทิศใต้ลำบากนะครับมันทำให้ลำบากการที่จะขยายออกไปอันที่สี่เขาบอกว่ากรุงธนเนี่ยมันเขาใช้คำว่ามันเหมือนเมืองอกแตก
1: มีคลองเยอะหรอครับอาจารย
0: ์อันหนึ่งมีคลองก็คือว่าอันที่สองก็คือว่ามันมีแม่น้ำผ่ากลาง แม่น้ำผ่ากลางซึ่งมันก็คือทุกวันนี้ก็คือคลองบางกอกน้อย
1: ครับ
0: กับคลองบางกอกใหญ่อันนั้นคือแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณผู้เบีย
1: ฮะที่ขุดคลองเข้ามา
0: ไม่นั่นแหละคือแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้ที่คุณภูเบศเห็นที่ใหญ่กว่าคลองบางกอกน้อยอ่ะนั่นแหละคือคลองขุด
1: อ๋อครับ
0: นี่ถูกไหมก็คือในโบราณกาลเนี่ยเขาขุดคลองให้ลัดคลองไอ้แม่น้ำสายเดิมก็คือขุดคลองลัดแม่น้ำให้แม่น้ำมันบรรจบ
1: มันไหลเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้น
1: ครับ
0: มันก็เลยทำใหตรงแม่น้ำสายเดิมที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยทุกวันนี้มันแคบลงมันก็เลยกลายเป็นคลองบางกอกน้อยนะจริงๆมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมส่วนไอ้ที่เราเห็นเชื่อมกันแบบตรงๆอยู่ทุกวันเนี่ยเราเริ่มจากการขุดเป็นคลองแล้วมันก็ขยายใหญ่เป็นแม่น้ำนะฮะก็เลยมันก็เลยนั่นแหละฮะมองไปว่ามันเป็นเมืองอกแตก คือสมัยก่อนอย่าลืมนะคุณภูเบศเรายังไม่มีเรือกลไฟอะไรมากมายเนาะมันการเดินเรือมันก็จะเป็นเรือสำพงเรือสำเภาอะไรพวกนี้ซึ่งมันไอ้โค้งแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยนะ กว่าจะลัดออกมานะครับ เหมือนเกาะเกร็ดนั่นแหละไอ้ที่คุณผู้เบศเห็นเกาะเกร็ดทุกวันเนี่ยไอ้ที่ตรงที่สุดก็คือตรงระหว่างวัดนะตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดสนามนอกฝั่งตรงข้ามวัดสนามนอกก็คือเรียกว่าเกาะเกร็ดก็คือวัดนะวัดปรมัยนะอัยยิกรามเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือพื้นดินอันเดียวกันแต่ก็ขุดแยกออกจากกันนะครับก็เลยกลายเป็นเกาะก็เลยเรียกตรงนั้นว่าเกาะเกล็ด
1: ครับ
0: แม่น้ำเจ้าพญาสายเดิมเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นอ้อมเกล็ดที่มันโค้งออกไปนะฮะไอ้ส่วนที่อยู่ระหว่างวัดปรมัยกับวัดสนามนอกนะครับเดิมคือคลองที่ขุดลัดแม่น้ำจนวันนี้ก็เลยกลายเป็นสายหลักไปของการเดินเรือนะฮะก็เพื่อย่นระยะแต่ทุกวันนี้มันมีเรือกลไฟเรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังใช้ไอ้เนี่ยมันก็ยังลัดกว่าเดิมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการย้ายนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยการที่เมืองไหนก็แล้วแต่นะครับราชธานีไหนก็แล้วแต่ที่มีที่ตั้งเสมือนหนึ่งว่าเป็นเมืองอกแตกเนี่ยในการศึกสงครามคุณภูเบศมันทำให้ถูกล้อมโดยทัพเรือของอริราชศัตรูได
1: ้
0: ก็เป็นบทเรียนจากอยุธยานั่นแหละอยุธยาเนี่ยขนาดว่ามีทั้งแม่น้ำมีทั้งคลองมีทั้งกำแพงเมืองแล้วพม่ามาปิดล้อมอยู่14เดือน
1: ครับ
0: กับมังมหานรธานะครับกับกับเนเมียวร่วมทัพกันมาคนละอีกคนหนึ่งมาจากตะวันตกคนหนึ่งมาจากทางเหนือก็มาบรรจบกันแล้วก็ปิดล้อมอยุธยาร่วมกันปิดอยู่14เดือนนะครับจริงๆไม่ได้ชนะเพราะการยุทธอย่างเดียวนะครับชนะก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยพอปิดล้อมนานวันเข้าเสบียงก็เริ่มขาดแคลนเวลาเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคติดต่อเนี่ยมันก็คือไม่สามารถที่จะรักษาซึ่งกันและกันได้นะฮะแล้วก็มีไส้สึกด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดการพ่ายแพ้แล้วก็การเสียกรุงศรีครั้งที่สองมันต่างกับครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2112เนี่ยไม่มีการเผาและทำลายนะครับ
1: ครับ
0: มีการกวาดตอนคนและทรัพย์สินสลิงคอนรวมไปถึงองค์ประกันไปด้วยนะครับองค์ประกันในที่นี้ก็คือพระนเรศวรหรือพระนเรศ นะฮะ ก็เลยมีการเรียนรู้นะฮะจากประสบการณ์อันนี้นะก็พอมาถึงกรุงธนบุรีเมื่อไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือขยายพอนานบรรเท่าคนก็อยู่เยอะมากขึ้นไม่มีพื้นที่รองรับแล้วก็เกิดวิกฤตในเรื่องของอำนาจเกิดการแข่งแย่งกันมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับ ก็จังหวะที่ดีที่ในยุคเวลานั้นมีแม่ทัพใหญ่ก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่จริงๆท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยไปจะต้องไปเปิดศึกสงครามว่าด้วยกัมพูชากับเวียดนามคุณภูเบศ
1: ครับ
0: แต่ว่าในระหว่างทางเกิดปัญหาที่กรุงธนพระองค์ก็เลยไปสงบศึกกับเวียดนามก่อนมาขอข้าพเจ้านี่กลับมาแก้ไขปัญหาราชอาณาจักรก่อนนะครับก็เลยพระองค์มาถึงปุ๊บก็เลยรักษาความสงบเรียบร้อยจนทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็ได้จังหวะก็เลยสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแล้วก็ภายใต้ราชวงศ์ที่เรียกว่าจักรีนะฮะก็ยังเป็นทางการก็นั่นแหละครับวันจักรีก็คือวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325
1: ครับ
0: แต่จริงๆกรุงเทพเนี่ยเป็นการเรียนแบบอยุธยาล้วนๆเลย แล้วก็มีพื้นที่รองรับสามารถขยายได้นะครับก็ดูอย่างนี้นะฮะก็คืออย่างราชบัล
1: ครับ
0: ราชบัลเนี่ย ก็จะมีการแยกเป็นวังหลวงวังหน้าวังในแล้วก็ยังมีทุ่งพระเมรุ
1: ก็คือสนามหลวง
0: ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ครับนี่คือเขตพระราชฐานนะครับเขตที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเขตในกำแพงเมือง ก็จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยนะฮะประตูเมืองป้อมปราการต่างๆตามแนวคลองรอบกลุ่มนี่แหละคลองที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สุดในยุคนั้นเขาเรียกว่าคลองบางลำพูคลององอาจนะครับก็ลองนึกดูนะไหลก็คือต้นก็คือแยกจากเจ้าพญานะฮะแล้วก็ปลายก็ไปลงเจ้าพญาเช่นเดิมคลองนี้สวยนะฮะคลององอ่างนี้ทุกวันนี้ยังเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะน้ำใสเห็นตัวปลาแต่ก็เคยเห็นคนเขาลงว่ายน้ำออกกำลังกันอยู่นะในยุคที่มีการรณรงค์
1: ก็ช่วงนี้สะอาดแล้วครับอาจารย์
0: สะอาดแล้วใช่ไหม
1: ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนู้นก่อนสมัยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยอาจจะยังลงไม่ได้นะ
0: ทุกวันนี้คลององอ่างสวยสดงดงามใช่ไหม
1: ครับ
0: คลองบางลำพูล่ะใสไหม
1: อันนี้ไม่ชัวร์ครับอาจารย
0: ์คลองบางลำพูก็จะอยู่ประมาณแถวป้อมพระอาทิตย์ไหมป้อมพระสุเมศท่าพระอาทิตย์ป้อมพระสุเมนนะแถวนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่าวัดสังเวชวิสยารามตรงซอยวัดสังเวชเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากคุณครูเบศก๋วยเตี๋ยวเมืองเหนือ เวลาท่านไหนเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกเลย
1: อ๋อก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกเขาใส่ถั่วฝักยาว
0: นั่นแหละครับอยู่ในซอยวัดสังเวชนะไปนะครับไม่รู้อยู่ไหมนะ
1: ไม่รู้ว่าร้านยังอยู่ไหม
0: ลองสืบดูนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่แถวนั้นน่าจะตั้งแต่ปี2540อันนี้ก็ปี69แล้วนะครับไม่รู้อย
1: ู่คุณฟังท่านไหนถ้าฟังอยู่แถวนั้นก็ส่งมาบอกหน่อยนะฮะ
0: แถววัดสังเวชนั่นแหละนะ
1: ครับ
0: นั่นก็เดี๋ยวพิษณุโลกอะไรเขตในกำแพงเมืองนะฮะเขตที่อยู่อาศัยประตูเมืองป้อมปราการนะฮะแล้วก็แนวคลองรอบกรุงนี่คือเขตที่สองส่วนเขตที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าเขตนอกกำแพงซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำจะเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นบ้านของราษฎรที่อยู่นอกคลองแล้วก็ต่อมาก็มีการขยายคลองก็คือขุดคลองออกไปจากเขตในกำแพงนะครับขยายออกไปนั่นนะครับคลองแรกถ้าจำไม่ผิดก็คือคลองมหานาคอันนี้คลองนี้ขุดมาเพื่อตอบสนองราษฎรในสองเรื่อง นะครับก็คือการเพาะปลูกแล้วก็การสัญจรสมัยก่อนเขาพายเรือนะครับพายเรือไปหากันเห็นควันจบเรียมไหมล่ะ
1: ครับคลองแสนแสบ
0: คลองแสนแสบนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ว่ายน้ำเล่นหรือแม่นาคก็แล้วแต่เห็นไหม
1: คลองพระขนงก็เชื่อมโยงกันกับคลองแสนแสบ
0: นั่นแหละแม่นาคก็ชอบมานั่งอยู่ตรงท่าเรือเน
1: า
0: ะ
1: มารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวัน
0: รอพี่มากนะครับแล้วก็ไม่เคยหลอกพี่มากนะเรา
1: แต่คนอื่น
0: สนุกดีนะมีตำนานเดี๋ยวสาวน่าจะมีเพลงเหล่านี้มาให้ฟังนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าสนุกนี่แหละคือเขาถึงบอกว่าเป็นอารยธรรม
1: ครับ
0: แค่นะครับส่วนโครงสร้างของอำนาจนะครับในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

้เย็นๆกับเย็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพ.ศ. 2569Tonight Thailand กับปูโรเบียวยูดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าารู้จักเจลาโต้กันจ้าเจลาโต้เนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนมันแปลว่าแช่แข็งแต่ถ้าพูดถึงอาหารเจลาโต้เนี่ยหมายถึงไอศกรีมสไตล์อิตาเลียนค่ะมีต้นกำเนิดในยุคเรเนซองส์แม้ว่าแนวคิดเรื่องของหวานแช่เย็นจะมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยมีการรวบรวมเอาหิมะจากภูเขามาผสมกับน้ำผึ้งและผลไม้เพื่อรับประทานคลายร้อนแต่เจลาโต้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังในอิตาลีค่ะในช่วงศตวรรษที่16หรือราวคริสตศักราช1600แล้วคนที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์เจลาโต้ก็คือแบรนาโดบูออนปาเลนติเป็นศิลปินสถาปนิกและนักประดิษฐ์ชาวฟลอเรนซ์ผู้ได้รับการยกย่องจากหลายแหล่งว่าเป็นผู้พัฒนาสูตรขนมหวานแช่แข็งที่ผสมผสานระหว่างนมน้ำตาลไข่และผลไม้จนมีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดและรสชาติเข้มข้นกว่าของหวานเย็นในยุคนั้นเลยแม้ไม่ใช่เจลาโต้ในรูปแบบปัจจุบันทั้งหมดแต่นั่นก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการของไอศกรีมของชาวอิตาเลียนเขาสรุปแล้วเจลาโต้ก็คือไอศกรีมสไตล์อิตาลีที่มีเนื้อสัมผัสเนียนแน่นหนืดและเข้มข้นกว่าไอศกรีมทั่วไปซึ่งเจลาโต้มันก็เป็นเพียงไอศกรีมอีกชนิดหนึ่งหากแตกต่างจากรายละเอียดของการผลิตโดยเฉพาะสิ่งแรกเขาบอกว่าปริมาณไขมันค่ะไอศกรีมทั่วไปเนี่ยมักจะมีไขมันจากครีมอยู่ประมาณสัก 18% ขณะที่เจ้าเจลาโต้นั้นมันมีไขมันเพียงราว 4% เท่านั้นเพราะมันใช้นมเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่าครีมแม้ไขมันจะน้อยกว่าแต่กลับมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าเนื่องจากไขมันที่ลดลงทำให้รสชาติของวัตถุดิบเช่นพิสตาชิโอวานิลาหรือผลไม้นั้นโดดเด่นขึ้นมาและเพราะมีปริมาณไขมันและอากาศแทรกอยู่น้อยกว่าโดยมักจะทำแบบสดใหม่จากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นนมสดผลไม้และน้ำตาลจากนั้นก็ปั่นด้วยความเร็วต่ำก็เลยทำให้เนื้อไอศกรีมไม่ฟูและอัดแน่นไปด้วยรสชาติทำให้เนื้อสัมผัสหนาแน่นและไขมันน้อยกว่าทำให้รสชาติและวัตถุดิบกระจายตัวและสัมผัสได้ชัดเจนทันทีเมื่อรับประทานแล้วทำไมเจลาโต้มันก็คือไอติมแต่มันแพงกว่าไอติมมันพรีเมียมหรือว่าจริงๆแล้วที่เรารู้จักกันว่ามันแพงๆมันแค่การตลาดล่ะเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านเจลาโต้หลายคนก็จะสะดุดกับราคาถ้วยที่ค่อนข้างแพงมากแต่มันก็สามารถจะซื้อหาได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจริงๆแล้วหน้าตาและวิธีรับประทานมันก็คล้ายๆกันหมดแหละแล้วมันมีความแตกต่างจากอะไรล่ะจากคุณภาพหรือเปล่าหรือการตลาดที่ทำให้ขนมหวานเย็นเจ้าเจลาโต้ไอศกรีมสัญชาติอิตาลีเนี่ยมันดูหรูหราขึ้นมาล่ะเขาบอกว่าความจริงแล้วก็คือราคาของเจลาโต้นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเรียกเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่มันเกิดจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสูตรของมันวัตถุดิบที่สดใหม่หรือปริมาณอากาศที่เข้าไปอยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์แม้แต่วิธีผลิตอุณหภูมิในการเก็บและเสิร์ฟตลอดจนขนาดของธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจลาโต้ทุกแบรนด์จะผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหากอยากจะกินเจลาโต้ก็ต้องไปดูสักหน่อยว่าเจลาโต้แต่ละที่มีส่วนประกอบและคุณภาพของแต่ละร้านนั้น
มันมีอะไรบ้างนี่แหละมันทำให้เจลาโต้กับไอศกรีมมันแตกต่างกันเจลาโต้ในภาษาอิตาลีหมายถึงของหวานแช่เย็นโดยเจลาโต้แบบดั้งเดิมเขามักจะใช้นมเป็นส่วนประกอบหลักและใช้ครีมน้อยกว่าไอศกรีมสไตล์อเมริกันค่ะจึงมักมีปริมาณไขมันที่ต่ำกว่าแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่แน่นนุ่มและยืดหยุ่นกว่านี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างสำคัญและปริมาณอากาศที่เขาผสมเข้าไประหว่างการปั่นเขาเรียกกันว่าโอเวอร์รันเจลาโต้โดยทั่วไปแล้วมีอากาศผสมน้อยกว่าไอศกรีมในอุตสาหกรรมค่ะจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ในปริมาตรเท่ากันมีความหนาแน่นและน้ำหนักมากกว่าแต่ก็อยากจะบอกว่าสูตรของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะจ๊ะและไอศกรีมพรีเมียมบางชนิดก็มีปริมาณอากาศที่น้อยและต่ำใกล้เคียงกับเจลาโต้เลยละจ้าแล้วทำไมเจ้าเจลาโต้สมัยนี้มันถึงได้แพงนักเนี่ยโดยเฉพาะเจลาโต้แบบคราฟต์มักมีราคาสูงกว่าไอศกรีมทั่วไปค่ะเนื่องจากเขาใช้วัตถุดิบจริงในสัดส่วนสูงที่มีอากาศผสมน้อยจึงได้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่แน่นกว่าซึ่งเวลาผลิตเขาก็ผลิตครั้งละไม่มากเพราะต้องควบคุมอุณหภูมิกับคุณภาพอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะเจ้าว่าเจลาโต้ทุกถ้วยจะมีคุณภาพสูงหรือมีรา

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: บู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: ไอศกรีมทั่วไปที่เรากินเข้าไปมันอาจจะมีราคาถูกเพราะว่ามันไม่เหนียวนุ่มแน่นมันอาจจะมีแต่อากาศค่ะเพราะไอศกรีมมันก็มีระดับราคาและก็หลากหลายวิธีผลิตนะคะแต่เราผู้บริโภคนะซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายเงินไม่ใช่แค่คำว่าเจลาโต้เราต้องดูวัตถุดิบปริมาณผลิตภัณฑ์จริงด้วยรวมไปถึงฝีมือในการผลิตความสดใหม่ทำเลและดูร้านที่เราจะซื้อด้วยนะจ๊ะยังวัตถุดิบร้านเจลาโต้หลายแห่งเขาเลือกใช้วัตถุดิบนำเข้าค่ะอย่างพิชชาซิโอจากซิซิลีเฮเซลนัทจากแคว้นปิเยมอนเต้หรือวานิลามาดากัสกาแม้แต่ช็อกโกแลตซิงเกอร์ออริจินก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าวัตถุดิบทั่วไปหลายเท่านี่แหละคือทำไมมันถึงแพงเหตุผลต่อมาก็คือการผลิตแบบสดๆค่ะร้านจำนวนมากเขาผลิตแบบวันต่อวันเขาจะไม่เก็บสต็อกเป็นเวลานานก็เลยส่งผลให้มีต้นทุนแรงงานและต้นทุนการสูญเสียสินค้าสูงกว่าไอศกรีมทั่วๆไปหรือไอศกรีมอุตสาหกรรมจ้าปั่นที่ทำเจลาโต้น่ะก็มีส่วนเพราะเครื่องผลิตเจลาโต้ระดับมืออาชีพจากอิตาลีหลายรุ่นมีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลากหลายล้านเลยจ้า

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตระบบควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำในการปั่นและเทคโนโลยีของเจ้าเครื่องปั่นที่จะช่วยรักษาเนื้อสัมผัสของเจลาโต้ให้ได้มาตรฐานแค่ไหนแล้วนอกจากเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วในวงการเจลาโต้ก็มีการพูดถึงเครื่องผลิตรุ่นคลาสสิกหรือเครื่องวินเทจที่มีมากว่า100ปีที่บางเครื่องก็เลิกผลิตไปแล้วหรือบางรุ่นก็ได้รับการยกย่องในเรื่องของกระบวนการกวนไอติมและการควบคุมอุณหภูมิที่ทำให้เนื้อสัมผัสนั้นเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตบางกลุ่มแล้วเครื่องประเภทนี้มักไม่ได้มีวางจำหน่ายผ่านตัวแทนทั่วไปนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่เราจะต้องไปซื้อตามตลาดมือสองหรือมีการประมูลหรือเครือข่ายของผู้ผลิตและนักสะสมเท่านั้นจึงทำให้บางเครื่องมีราคาสูงตามความยากง่ายและสภาพของเครื่องมากกว่าจะเป็นเพราะอายุการใช้งานเพียงอย่างเดียวนี่แหละเป็นไงต้นทุนการผลิตเจลาโต้วัตถุดิบจริงก็อาจจะมีต้นทุนสูงอีกด้วยเพราะเจลาโต้แบบคราฟหรือร้านที่ผลิตเองมักจะชูรสชาติจากวัตถุดิบจริงเช่นถั่วพิสตาชิโอบดหรือเฮเซลนัทช็อกโกแลตโกโก้วานิลาหรือผลไม้สดตามฤดูกาลวัตถุดิบบางชนิดมีราคาสูงและต้องใช้ในสัดส่วนมากพอจึงจะทำให้รสชาติโดดเด่นโดยไม่ต้องพึ่งกลิ่นสังเคราะห์มากเกินไปอย่างเจลาโต้รสพิสตาชิโอที่ใช้ถั่วบดจริงมักจะมีต้นทุนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพียงกลิ่นสีและน้ำตาลเหมือนกับเจ้าเชอร์เบตผลไม้หากใช้เนื้อและน้ำผลไม้สดในปริมาณมากราคาวัตถุดิบก็จะผันผวนไปตามฤดูกาลคุณภาพแล้วก็แหล่งผลิตจ้าแต่อยากจะบอกว่าเจลาโต้ไม่ได้รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทุกถ้วยจะใช้วัตถุดิบสดหรือไม่มีสารปรุงแต่งนะจ้าเพราะผู้ผลิตบางรายก็อาจจะใช้เบสสำเร็จรูปพวกน้ำเชื่อมกลิ่นสีหรือสารช่วยควบคุมเนื้อสัมผัสผู้บริโภคก็ต้องรู้จักดูข้อมูลจากร้านและรายการส่วนประกอบไม่ควรตัดสินใจเพียงแค่ราคาแพงของต้องดีเพียงฝ่ายเดียวเจลาโต้1ถ้วยอาจมีเนื้อผลิตภัณฑ์จริงและมีน้ำหนักมากกว่าไอศกรีมที่มีปริมาตรเท่ากันการเปรียบเทียบจากขนาดถ้วยหรือจำนวนสกู๊ปเพียงอย่างเดียวอาจไม่สะท้อนปริมาณที่ได้รับทั้งหมดนะจ๊ะแต่ก็ไม่ควรสรุปว่าอากาศในไอศกรีมนั้นคือการปอมปนเพราะอากาศเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เนื้อไอศกรีมนุ่มตักง่ายและไม่แข็งเป็นก้อนแล้วร้านเจลาโต้ขนาดเล็กๆจำนวนมากเขามักผลิตสินค้าเป็นรอบสั้นๆหรือทำครั้งละไม่มากค่ะเพื่อปรับรสชาติให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและรักษาคุณภาพของเนื้อสัมผัสการผลิตลักษณะนี้มันก็ต้องใช้เวลาใช้แรงงานและการควบคุมสูตรในแต่ละรอบถ้าเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาสามารถซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมากๆใช้สายการผลิตอัตโนมัติและกระจายสินค้าไปยังหลายพื้นที่นี่ไงก็เลยทำให้ราคาค่อนข้างแพงไหนจะมีค่าเช่าพื้นที่ค่าใช้จ่ายหน้าร้านอีกล่ะกระบวนการเหล่านี้ทำให้ต้นทุนสูงกว่าการผลิตสินค้าแบบรถเดียวในจำนวนมากๆไงคะแล้วอย่างที่บอกว่าเจลาโต้มีเนื้อสัมผัสนุ่มและยืดหยุ่นเพราะสูตรโดยทั่วไปมักเสิร์ฟที่อุณหภูมิสูงกว่าไอศกรีมที่เก็บแข็งในช่องแข็งตามบ้านทำให้เจลาโต้นุ่มตักง่ายและรับรู้รสชาติได้อย่างชัดเจนนี่แหละเจลาโต้มันถึงได้แพงค่าเช่าพื้นที่ค่าแรงพนักงานค่าตู้แช่ค่าไฟค่าบรรจุภัณฑ์ค่าตกแต่งร้านโอ้โหสารพัดจริงๆแล้วมันก็มีไอศกรีมพรีเมียมบางแบรนด์เขาก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงอร่อยเหมือนกันนะจ๊ะ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระราชที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอริสาริมดุสิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท GlobalAdjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดาปกรและอนุโมทนาเวลา 17.10 นาฬิกา 10A กฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SGB Metal จำกัดนายปัญญาวัฒน์โคศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยายาติการามกรุงเทพมหานครวัดสแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจำนวน10รูปสวดมาติกาสดาปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19 นาฬิกาวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: องที่เคารพนะคะนำพี่น้องเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัตติยาลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะจะทำหน้าที่ซักถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายเสียงกับแอมกับไอมาค่ะอาจารย์มาแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยังอาจจะแหบแห้งไปพอสมควรคุณแม่เพราะว่าเดินสายนะครับ
0: ระ
1: ยะระยะเดินสายนะครับร้องเพลง
0: จริงค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: เดินสายร้องเพลงเหรอคะ
1: ร้องเพลงครับไปตามสารต่างๆนะครับเสียงไม่หายนะครับ
0: สีสารค่ะที่ผ่านมาอาทิตย์นึงมี7วันค่ะอาจารย์คะหยุดไป2วันคือเสาร์อาทิตย์สารเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ท่านผมทำค่ะอาจารย์คะ
1: คุณผมนี่ทำงาน7วันนะครับไม่มีพักไม่มีหยุดเพราะว่าลูกความคือลูกความสั่งผมว่าห้ามป่วยห้ามตายนะครับ
0: จริง
1: จริงๆพูดอย่างจริงๆนะครับว่าผมห้ามป่วยห้ามตายคือต้องทำหน้าที่ให้กับเขาได้ทุกเวลานาทีการนะครับผมก็เลยต้องพยายามทำตัวให้แข็งแกร่งแต่ด้วยเหตุผลว่าผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดลมหรือว่าเป็นภูมิแพ้ครับคุณแม
0: ่
1: พอพักผ่อนน้อยหรือว่าไปเจออะไรที่มันเขาเรียกว่าวัยเอาใครเป็นหวัดหน่อยเราไปอยู่ใกล้ๆก
0: ็
1: มารับเร็วนะครับก็สภาพอยู่เงี้ยนะครับทำไปอย่างนี้แล้วก็อยู่ไปอย่างนี้แล้วก็พยายามจะไม่ตายและไม่เก็บนะครับไม่ป่วยนะครับจนกว่าจะถึงวันเวลาอันควรที่พี่น้องลูกความอนุญาตนะครับ
0: ไม่มีใครยอมอนุญาตให้อาจารย์หรอกค่ะและแถมอาจารย์ยังมีงานสมาคมของนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงด้วยค่ะอาจารย์คะอาทิตย์ที่แล้วฟังแล้วอาทิตย์นี้ฟังอีกได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็วันคือจริงๆนะคุณแหม่มวันที่22นะครับ22เดือนนี้ผมก็ต้องเดินทางลงไปด้วยนะครับอาจจะไปวันเสาร์ก่อนเที่ยงหรือบ่ายๆเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องไปร่วมงานด้วยนะครับคือครบรอบแต่สนามบินโรงเรียนทุ่งสงนะครับโรงเรียนที่เขาเริ่มมีคุณอุปการสำหรับผมนะครับแล้วก็อีกหลายๆเขาเรียกอีกหลายๆคนนะครับที่ผ่านการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้มานะครับก็อาจจะประชามพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเขาเรียกว่าลูกม่วงขาวชาวทุ่งสงนะครับทั้งที่อยู่กรุงเทพสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องทั่วไทยนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็มีลุ้นรางวัลนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่บอกชื่อกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอยู่ราคามัน700,000นะครับก
0: ็
1: มีลุ้นได้ครับสายผมเนี่ยเขาเรียกลูกความเนี่ยประมาณการคิดเป็นเงินเนี่ยนะครับประมาณสัก250,000-260,000นะครับก็ประมาณที่6เล่มหนึ่งมี10ใบนะครับผมถูกเข้มรับมาก็เกือบ600,000น่ะผมก็ภาวนาว่าให้คนที่ผ่านทางผมเนี่ยลุงเข้มเนี่ยมีความโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งแต่ว่ามีรางวัลเยอะนะไม่ใช่รางวัลเดียวนะครับมีมาถึง10รางวัลจะรางวัลเด็ดๆก็เบอร์หนึ่งเลยคือรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีลูกค้าหลายคนฝากบัตรฝากอะไรนะบอกว่าถ้าออกเลขของเขาเนี่ยช่วยขับขึ้นมาด้วยนะครับผมว่าทุกคนก็มีความโชคดีทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับก็มีศิลปินวงลุงแก้มเซนต้าแบรนด์นะครับแบรนด์นะครับแล้วก็หนวดชะตอหนังน้องเดียวแล้วก็ลิลลี่นะครับสิทธิ์เก่าทุ่งสงเนี่ยนะครับก็ไปช่วยกันแล้วก็มีการแข่งขันกระชับมิตรนะครับนักฟุตบอลอาจจะทั้งอดีตทั้งสิทธิ์ปัจจุบันนะครับสิทธิ์ปัจจุบันและในอดีตนะครับระหว่างโรงเรียนทุ่งสงโรงเรียนเบญชมาราชูทิศนครศรีธรรมราชนะครับก็อย่าลืมไปสนุกสนานกันนะครับผมกองประชาสัมพันธ์ได้ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะเริ่มงานเริ่มกี่โมงสิ้นสุดกี่โมงคะอาจารย์คะ
1: คือน่าจะมีการแข่งฟุตบอลประมาณสัก3โมง4โมงแต่ว่าจับรางวัลเนี่ยนะครับ เริ่มตั้งแต่ห้าโมงนะครับก็ลูกความผมหลายคนนะลงไปลุ้นด้วยนะครับเพราะว่าในเนี้ยในงานก็เรียกว่าคล้ายๆค็อกเทลนะครับกินฟรีเขาเรียกชิมฟรีกินฟรีดูฟรีนะครับตลอดงานนะครับผม
0: อาจารย์นะน่าสนุกนะคะก็เรียนเชิญพี่น้องนะคะร่วมงานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงนะคะแขกร่วมเกียรติแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงด้วยนะคะร่วมงานครบรอบ83ปีของโรงเรียนนะคะมีกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์คือซื้อรถบัสให้น้องไว้เพื่อการศึกษาพี่น้องคะที่สำคัญที่สุดนะคะบุญเกิดจากการกระทำเพื่อให้ความรู้ให้ปัญญาและให้อุปกรณ์การศึกษาที่ยั่งยืนนะคะและในสัปดาห์ที่ผ่านมาการให้มีปัญหาค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: การให้เนี่ยแหละค่ะมีปัญหาถ้าให้ลูกปืนเนี่ยแหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าห้ามยิงโจรในบ้านค่ะอาจารย์คะเขาบอกว่าปืนมีไว้ป้องกันตัวในบ้านก็ไม่ได้หากยิงโจรก็จะมีความผิดจนกลายเป็นดราม่าแล้วอีกให้หนึ่งค่ะมหากาพย์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นค่ะอุทิศให้วัดไปแล้วค่ะอาจารย์คะลูกหลานก็บอกว่าจนจะเอาคืนอีกให้หนึ่งค่ะโอ้โหอันนี้ก็ให้เจ็บค่ะอาจารย์คะตบหน้าหงายเลยค่ะกลางวง VIP ศักดิ์ศรีศรีกากีรองผู้กำกับโดนอดีตรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ตบผัวเข้าไปค่ะโอ้โหหมดเลยอีกให้หนึ่งค่ะอันนี้ให้พ้นเรือนจำค่ะอาจารย์ไอพิงกี้สาวิกาแล้วก็ครอบครัวนะคะมีคุณแม่มีพี่ชายพ้นคุกค่ะอาจารย์คะคราวนี้จะไปเอากระตังจากการไปติดคุกวันละ500เนี่ยมันยังไงดีคะอาจารย์คะ
1: ก็เอาของแม่แล้วก็พี่ชายนะครับที่บอกว่าจะมีโอกาสได้วันละ100หรือไม่นะครับอันนี้ก็ถ้าตามกฎหมายเนี่ยคือต้องยกฟ้องโดยฟังเป็นที่ค่อนข้างยุติว่าไม่ได้กระทำความผิดนะครับในนี้ปัญหาอย่างผมพูดมาตลอดนะครับนำเสนอมาตลอดว่าไอ้กฎหมายตัวเนี้ยนะครับถ้ายกประโยชน์เพราะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยเนี่ยไม่ได้แปลความว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดนะเพียงแต่พยานหลักฐานโจทก์เนี่ยฟังไม่ได้แน่ชัดว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่นะครับก็ถ้ายกด้วยข้อความนี้นะครับโอกาสที่จะได้500ก็ถ้าดูตามตัวกฎหมายเนี่ยนะครับค่อนข้างยากซึ่งผมเองก็เรียกติงในข้อกฎหมายนี้อยู่พอสมควรนะครับว่าถ้าโดยทั่วไปในคดีอาญาเนี่ยผมว่าร้อยละ95ขึ้นไปอ่ะศาลไม่ค่อยยกฟ้องว่าจำเลยไม่มีความผิดนะครับศาลยกฟ้องว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยโดยเฉพาะคดีที่จำเลยต้องขังเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับถ้าเป็นคดีพวกยักยอกช่อโกงมาตีศาลวิจัยไม่ผิดเป็นมูลหนี้ทางแพ่งเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจำเลยจะอยู่นอกคุกนะครับคือไม่ถูกขังนะครับเพราะเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงและก็ศาลให้ประกันตัวไปนะครับแต่คดีที่อยู่ในเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนคดีของอะไรนะที่
0: คุณเบน
1: เป็นกฎหมายที่ว่ามีน้องฝรั่งโดนฆ่าผมก็ลืมชื่อเจอรี่
0: แอนดังแคน
1: ใช่ใช่ครับอันนั้นเนี่ยคดีเนี่ยผมเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียบเรียงอุทธรณ์นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมายกฟ้องชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็ด้วยก็กฎหมายตรงเนี้ยนะครับก็โดยมีการปรับปรุงกฎหมายแต่ว่าพอมันมาใช้ว่าต้องเป็นยุติว่ามิได้กระทำความผิดเนี่ยซึ่งเป็นไปได้ยากอย่างที่บอกนี่ผมขอให้ลูกความอยู่รายตอนนี้นะครับ คือตอนแรกเหมือนศาลเขียนว่าสงสัยแต่ว่าพอสรุปตอนท้ายเนี่ยไปฟังว่าการกระทำเลยไม่ผิดนะครับคือมันมีสองคำอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ย ก็แปลความว่าเราเอาตอนท่อนสรุปว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดแต่ว่าขึ้นต้นเนี่ยไปก่อนจะสรุปเนี่ยว่าพยานหลักฐานโจทย์ที่สืบมาเนี่ยยังมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่แล้วก็เขียนอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปวิจัยคำร้องว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดนะครับผมก็เลยให้เขายื่นคำร้องขอค่าทดแทนนะครับวันละร้อยค่าทนายความค่า ค่านายความก็
0: รักษาพยาบาล
1: เราช่วยเหลือไปก็ไม่ได้มากมายนะครับ
0: ค่ะ
1: ค่าที่เขาเสียโอกาสในการทำงานค่าถูกขังวันละร้อยเสียโอกาสก็ปกติเขาเคยทำงานได้วันละเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะวันเป็นพันสองพันเนี่ยอันนี้ว่าไปค่าเยียวยาทางจิตใจก็มีหลายประเด็นนะหรือว่าถ้าป่วยเจ็บแล้วก็ต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับซึ่งสืบเนื่องจากการถูกขังอยู่ในเรือนจำเนี่ย อันนี้ก็สามารถมาเรียกร้องกับรัฐบาลได้ทำไมกฎหมายนี้เรียกร้องรัฐบาลคือแปลความว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับกระบวนการในการจับกุมสืบสวนสอบสวนนะครับของรัฐนะรัฐเนี่ยมีความบกพร่องนะครับทำให้คนบริสุทธิ์เนี่ยต้องเข้าไปถูกจำขังอยู่เรือนจำนะครับแล้วไม่รู้จะเยียวยาในช่องทางไหนบางทีคนที่จะเอาเขาจริงๆยังไม่สามารถหาได้หาตัวไม่ได้รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีลิมิตของเขาว่าได้สูงเท่าไหร่มีเพดานอยู่นะครับก็ต้องลองไปศึกษากันดูนะครับว่าทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ตรงนี้นะครับผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ได้นะถ้าตัวเล็กเกิดเหตุแล้วติดตามจับกุมคนร้ายไม่ได้นะครับหรือว่าระหว่างที่รอไม่แน่ได้ไม่ได้เนี่ยรัฐก็เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาก่อนอย่างกรณีที่เกิดไฟฟ้ารัดวงจรที่ไฟไหม้ไอ้ผับอะไรตรงลาดพร้าวอะคุณแม
0: ่อ๋อค่ะไอ้โรงเรียนลาดพร้าวนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็กองทุนเข้ามาดูแลระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายที่ทั้งฝ่ายญาติของผู้เสียหายก็ดีจำเลยก็ดีหรือผู้ต้องหาก็ดีนะครับที่เขาเรียกว่าไปเกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาและหาค่าทดแทนจากใครไม่ได้ก็ลองไปใช้สิทธิ์กับกองทุนที่กระทรวงยุติธรรมดูนะครับซึ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปติดต่อที่กองทุนที่จังหวัดก็มีอยู่สาขาอยู่นะครับเราติดต่อดูนะครับแต่โดยหลักการต้องยื่นผ่านมาที่ส่วนกลางแหละนะครับแล้วถ้าเขากรรมการพิจารณาไม่อนุมัติให้เราได้สิทธิ์ตรงนี้เราก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งนี้ต่อศาลอุทธรณ์ได้นะครับยื่นที่ศาลจังหวัดแต่ส่งให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับที
0: ่แม่มอาจารย์ถามแม่ถามอาจารย์แบบนี้นะแม่ไม่ได้กวนอะไรอาจารย์เลยนะจึงแม่สงสัยจริงๆอ่ะเป็นสงสัยที่หัวใจแล้วก็สมองที่สดใสของแม่เนี่ยนะคะบริสุทธิ์สดใสจริงๆค่ะอาจารย์คือเวลาเราได้คำพิพากษามาเนี่ยนะคะเวลาศาลตัดสินเนี่ยเราต้องอ่านทุกบรรทัดทุกเม็ดเลยเหรอคะว่าศาลว่ายังไงข้างบนเขียนแบบข้างล่างเขียนแบบนี้เราต้องอ่านให้ละเอียดแล้วเราถึงจะดูแลตัวเองเหรอคะอาจารย์คะ
1: ครับก็จริงๆเนื่องจากว่ามันตนไม่ได้พึ่งถึงตนนะครับเพราะว่าต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดนะครับซึ่งเราก็ต้องลองนะครับถ้าเราเหมือนบางคนก็พออ่านแล้วไปอ่านแล้วไปตีความอีกแบบหนึ่งก็ไม่ยอมใช้สิทธิ์เราก็เสียโอกาสนะครับอันเราอ่านละเอียดถ้ามันเข้าข่ายว่าเราน่าจะมีสิทธิ์จะได้นะครับก็ใช้สิทธิ์นะครับเรียกร้องไปก่อนซึ่งถ้าข้าราชการวินาอาจจะมีเมตตานะครับกับเราอยู่นะครับก็ได้มาก็ดีกว่านะเราปล่อยเฉยนะเสียไม่ยอมใช้สิทธิ์เสียสิทธิ์เพราะมันมีเวลาปีหนึ่งนะครับหลังจากคดีถึงที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ยอมใช้สิทธิ์นี่ก็จะหมดสิ้นไปนะครับก็อยากให้ทุกคนรับรู้และก็พยายามใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับต้องใช้ไปก่อนส่วนว่าเขาจะอนุมัติหรือไม่ก็ค่อยว่ากันนะครับไม่อนุมัติเราก็ใช้สิทธิ์ไปในทางศาลอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งศาลมุมมองศาลอาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะไอ้ค่าทดแทนอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อาจารย์คะนะครับ
0: ค่ะแล้วค่าทดแทนการถูกคุมขังเนี่ยบอกว่าให้วันละ500อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะค่ะให้ไหมคะหรือว่าวันหยุดราชการที่เป็นวันอาขัดตะฤกษ์อะไรแบบเนี้ยให้ไหมคะหรือว่ามีเบิ้ลมีโอทีแบบนี้มั้ยอ่ะ
1: อะไรนะครับ
0: มีแบบเป็นหยุดวันหยุดนะคะตะเลิกวันเสาร์อาทิตย์
1: ไม่มีครับไม่มีครับคิดได้คือเราถูกขังกี่วันเนี่ยถ้าเราไม่ถูกขังจริงๆเราก็สามารถทำงานได้นะหยุดไม่หยุดแต่ว่านี่เขาให้ทดแทนการถูกจำขังเนี่ยนะครับทั้งที่ไม่ผิดอ่ะนะครับนั้นเมื่อปล่อยออกมาแล้วขังคุณกี่วันเนี่ยเราถูกขังกี่วันคิดไปเลยเพราะว่าในทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับคือถ้าอยู่ในเสี้ยวของวันเงินนับเป็นวันแล้ววันนี้วันที่สมมติ14 15 นะครับเราถูกจับแล้วขังนะครับอาจจะเหลือครึ่งจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราถูกจับนะครับในภาษาหมายว่าก็เรียกว่ากลางวันก่อนเที่ยงหลังวันก่อนเที่ยงกันอยู่นะครับแต่จริงอ่ะคือถ้าใน1วันเนี่ยเศษเสี้ยวยังไงก็แล้วแต่เขานับไอเรา1วันเพราะมันเป็นโทษกับเราเขานับไอ1นะครับแต่ถ้าในทางแพ่งก็ต้องว่าเป็นเขาให้นับวันรุ่งขึ้นแต่ในทางอาญาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องถูกจำขังเนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับจะกี่ชั่วโมงจะน้อยจะมากเขาว่านับไอเป็น1นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเกิดความรู้ที่ต้องจะเป็นรายการที่มีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องสิทธิตรงนี้ก็ควรจะใช้สิทธินะครับ
0: ค่ะอาจารย์พูดกับว่าก่อนเที่ยงหลังเที่ยงอะค่ะแต่ถ้าเป็นมาตรฐานสากลน่ะนะคะมันคือหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแล้วก่อนเที่ยงคืนอะไรแบบนี้ถึงจะนับเป็นวันอันนี้ใช้เที่ยงวันเหรอคะก่อนเที่ยงหลังเที่ยงไอ้ที่ว่าเนี่ย
1: ค่ะในภาษากฎหมายอาญาเนี่ยเวลาก็ฟ้องว่าได้กระทำผิดนะครับ
0: ค่ะ
1: กลางวันก่อนเที่ยงนะครับกับหลังเที่ยงนะครับ
0: ค
1: ือเขาเกณฑ์ใน24นาฬิกาเป็นหลักนะครับถ้าเราทำผิดก่อน24นาฬิกาเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราทำตอน3ในประมาณบ่าย3เนี่ยอันนี้เขาเรียกกลางวันก่อนเที่ยงทีนี้ประชาชนก็สงสัยว่ามันเลยเที่ยงวันมาแล้วอ่ะทำไมเรียกว่ากลางวันก่อนเที่ยง
0: ค
1: ือนับในทางวิอาญาเราฟ้องเนี่ยเขาใช้ว่ากระทำความผิดนะครับกลางวันก่อนเที่ยงแล้วตั้งคือเลยบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยเลยเที่ยงวันไปแล้วเป็นกลางวันก่อนเที่ยงคือเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับแต่ว่าวันเวลาที่นับจริงๆอ่ะนะครับก็ต้องวันจนวันนะครับก็อาจจะ24นาฬิกาวันนี้มาถึง23นาฬิกาอีกวันหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาถูกจับเลยเนี่ยนะครับก็ถือนับเป็นถูกจับก่อนครบวันน่ะสักชั่วโมงหนึ่งเขานับให้เป็น1วันนะครับ
0: ก็ได้500
1: นะเพราะเป็นผลร้ายกับจำเลยเนี่ยศาลก็กำหนดให้กฎหมายก็กำหนดให้เป็น1วันนะครับแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยพอเกิดเหตุอะไรเนี่ยบางทีก็นับวันรุ่งขึ้นวันแรกไม่นับเนี่ยแต่บางครั้งบางเรื่องก็นับวันนั้นเลยอย่างเรื่องการเกิดอะไรต่างๆที่ผมเคยบรรยายนะครับว่าการเกิดว่าอายุครบ20ไม่ครบ20เนี่ยเกิดวันไหนก็นับเกิดวันนั้นเลยไอ้ที่ไม่รู้วันเกิดก็ถ้ารู้เดือนก็นับถอยหลังมานะครับนับ1ของเดือนนั้นถ้าปีภายใน1ปีเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดเดือนไหนก็ไอ้นับถอยมาเป็นว่า1มกราอย่างเงี้ยนะครับของปีนั้นซึ่งมันมีความหลากหลายกฎหมายก็มีเยอะแต่ถ้าเราจะฟ้องเรียกดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับสมมติยื้อวันนี้เนี่ยวันนี้ไม่คิดนะก็ไม่คิดในวันรุ่งขึ้นทั้งวันนี้บางทีมาเอาตอน6โมงเช้าเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เราคิดดอกเบี้ยเขาไอ้วันนั้นเราคิดไม่ได้ก็ไม่คิดอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเสียโอกาสไปวันหนึ่งนะครับอาจไม่เต็มวันนะครับแต่ว่าก็เสียโอกาสไปแต่อาญาเนี่ยเขานับไอ้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือขังเกินไป5ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถือว่าเกินไป1วันเหมือนกันก็ได้500บาทเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะแต่ตอนนี้แม่มถามอ่ะแม่มไม่ได้จะกวนใจอาจารย์นะจะแม่มสงสัยจริงๆแม่มก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะก็สงสัยเหมือนแม่มแหละแม่มว่าอาจารย์ก็เลยต้องมาลงรายละเอียดปรีย่อยขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับเพราะผมมีหน้าที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคือปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ไอ้แฟนๆรายการของเราหรือประชาชนที่เผื่อก็มาฟังตอนนี้นะครับก็ไอ้ได้รู้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะแล้วที่ต้องรู้ต่อไปอีกนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: กระแสเนี่ยนะครับ
0: กระ
1: แสเนี่ยก็เรียกว่าไปกลบกระแสของบิ๊กหลองกับนายกธงชัยเลยนะครับ
0: คือ
1: ทำให้สัมภาษณ์ของนายกหนูอ่ะน้องหนูของเราเนี่ยนะครับว่าให้เลื่อนว่าคือห้ามยิงโจรในบ้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ผมเลยคิดขึ้นมาได้นะครับนอนคิดอยู่ว่าจริงๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีของผมว่าในทุกประเทศหรือว่า ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยผมว่าน่าจะต้องผ่านน่าจะต้องจบการศึกษาจะเป็นญาติคณะนิติศาสตร์มาสักคณะหนึ่งนะครับเพราะว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองเนี่ยกฎหมายเป็นสาสำคัญแม้เราจะมีความเชี่ยวชาญด้านทางเศรษฐกิจก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่าพื้นฐานกฎหมายต้องมีเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราไปให้สัมภาษณ์แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมีบางคนถึงขนาดบอกว่าอาจจะโดนเรื่องจริยธรรมบอกว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงอาจจะความที่รู้ไม่ลึกนะครับพอรู้ไม่ลึกเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปเพราะเข้าใจเจตนาดีเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนเนี่ยนะเข่นฆ่ากันเยอะยิงกันทำร้ายกันทั้งนักเรียนทั้งเยาวชนทั้งตำรวจนะครับนักการเมืองอดีตนักการเมืองนะครับก็มีปืนกันเยอะมากก็บอกมีทั้ง14ล้านกว่ากระบอกนะในประเทศไทยเนี่ยแล้วเถื่อนอยู่ประมาณ4นะครับที่ไม่สามารถก็แล้วพอเกิดเหตุแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันเกิดจากเกลียวกระบอกปืนอันไหนยังไงเนี่ยมันเป็นความยุ่งยากกับชุดสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้การควบคุมกิจกรรมหรือว่าป้องกันเนี่ยหรือติดตามจับกุมก็จะยากมากนะครับคือมุมมองหนึ่งเนี่ยคือมองไปอีกด้านหนึ่งแต่พอพูดเกินเลยเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนสับสนกับตรงนี้ได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยเรื่องเหตุการณ์ในบ้านเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดคือบ้านเนี่ยนะครับคือเป็นต้องเข้าใจคำว่าเคหสถานหรือที่เราฐานเนี่ยอันนี้กฎหมายเนี่ยนะครับก็เรียกว่าผู้ครอบครองเคหสถานมีสิทธิป้องกันไม่ให้ใครเข้ามารุกรานทำร้ายคือกฎหมายบอกแม้เราจะมีทางหนีได้นะแต่ไม่จำเป็นต้องหนีนะครับเราสามารถอ้างการป้องกันได้นะครับถ้ากระทำไปสมควรแก่เหตุนะครับมันได้สัดส่วนกันเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดถ้าเกินเลยไปก็อาจจะป้องกันเกินเลยกว่าเหตุไปนะครับอาจจะมีโทษแต่ศาลไม่ลงโทษหรือเพราะตกใจกลัวเนี่ยอันนี้ก็ศาลจะลงโทษลงโทษน้อยนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะเรื่องที่ศาลเคยตัดสินเรื่องที่ว่าเขาเรียกอะยิงภายในบ้านเนี่ยตั้งแต่ปี04นะครับในคำพิพากษาฎีกาเนี่ยก็ว่าผู้ตายเมาสุราร้องท้าทายจำเลยให้มาต่อสู้กันจำเลยไม่สู้จำเลยคือเจ้าของบ้านน่ะผู้ตายก็ถือมีดดาบปลายแหลมลุยน้ำข้ามคลองจะเข้าไปฟันจำเลยถึงในบ้านแม้จำเลยจะเห็นผู้ตายอยู่ก่อนและอาจหลบหนีได้เนี่ยก็อาจหลบหนีได้แต่ก็มีความจำเป็นที่ผู้มีสิทธิ์ครอบครองเคหสถานของตนโดยชอบจะต้องหนีผู้ทำผิดกฎหมายดังนี้การที่จำเลยยิงผู้ตาย1นัดกับผู้ตายอยู่ห่างประมาณ6ถึง8ศอกศาลบอกว่าพอสมควรแก่เหตุและก็อีกอันหนึ่งนะครับบ้านและบริเวณบ้านจำเลยถือเป็นบ้านและบริเวณบ้านนะครับของจำเลยถือว่าเป็นเคหสถานที่ประชาชนทั่วไปคือถ้ามีบ้านและรั้วรอบขอบคิดนะครับอันนี้ คือมันเป็นบริเวณบ้านซึ่งมันเป็นการครอบครองนะครับอาสาทรัพย์โดยปกติสุขเนี่ยใครไปรบกวนการครอบครองเนี่ยก็จะมีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับฉะนั้นบ้านและบริเวณบ้านของจำเลยถือเป็นเคหสถานที่ประชาชนทั่วไปย่อมเห็นว่าเป็นที่ปลอดภัยไม่ควรถูกบุคคลอื่นลุกล้ำเข้ามากระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยไม่จำเป็นต้องหลบหนีและมีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนเพราะจำเลยเป็นผู้สุจริตหาต้องถูกบังคับให้ไปเสียจากเคหสถานของจำเลยซึ่งมีสิทธิ์จะอยู่อาศัยและเคลื่อนไหวโดยอิสระหากจำเลยจำต้องหนีแล้วเสรีภาพของจำเลยก็จะถูกกระทบกระเทือนการที่ผู้สายเข้ามาในบ้านจำเลยเพื่อปรับความเข้าใจอันนี้ก็มาปรับความเข้าใจนะครับเมื่อจำเลยไล่ให้กลับออกไปผู้สายไม่ออกเป็นความผิดฐานบุกรุกเป็นพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษทลายอันละเมิดต่อกฎหมายจำเลยจึงมีสิทธิ์ป้องกันแต่การจำเลยใช้มีดอิโต้ฟันผู้สายหลายครั้งอันนี้มันเกินกว่าเหตุเกินสมควรแก่เหตุนะครับอันนี้ก็ต้องรับโทษอยู่นะครับกับอีกอันหนึ่งอันนี้ต่างไปเลยนะครับอันนี้แม้เราจะมีสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เรื่องเจตสถานแต่นะครับกรณีมีผู้มาท้าทายจำเลยซึ่งครอบครองเจตสถานอยู่เราอยู่ในบ้านมีคนมาท้าทายเราก็ออกจากบ้านออกจากเจตสถานน่ะคือออกจากสิทธิ์ที่เราควรได้รับความคุ้มครองไปแล้วเนี่ยโดยรถติดตัวไปด้วยอันนี้เป็นการสมัครใจวิวาทนะครับไปอ้างป้องกันไม่ได้ฝ่ายใดจะลงมือทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ก็ไม่ใช่สาสำคัญแล้วอันนี้เพราะว่าเราออกไปจะไปลบลาฆ่าฟันกันสมัครใจวิวาทกันเนี่ยถูกกระทำก่อนจะอ้างป้องกันไม่ได้นะครับเพราะเราออกจากบ้านเพื่อจะไปเขาเรียกวิวาทกันนะครับก็รูปกฎหมายรูปแบบแนวคำพิพากษาฎีกาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีพยานอันตรายใกล้จะถึงเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ยิ่งถ้าอยู่ในบ้านไม่มีจะต้องหนีจากบ้านนะครับเราสามารถป้องกันได้แต่ให้สมเหตุสมผลนะครับก็จะเป็นความผิดครับ
0: ค่ะชัดเจนจากคนที
1: ่นิดหน่อยครับ
0: ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าชัดเจนจากคนที่รู้จริงเนี่ยและชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายไอ้ที่เป็นพูดเหม็นขี้ฟันค่ะอาจารย์เพราะรู้ไม่จริงใช่ไหมคะอาจารย์พักดีกว่าอาจารย์ครับไม่ต้องตอบค่ะพักสักครู่กับรายการเปิดใบใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: เบลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และ

0: นี้ไม่ไหวแล้วที่7-Elevenใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยพร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะปัญหาอาวุธปืนและเหตุความรุนแรงทางการเมืองว่าปัญหาของไทยเกิดจากกฎหมายไม่เพียงพอหรือเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนกรณีองค์กรอิสระนั้นเห็นว่าปัจจุบันมีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆทั้งปปช.สตง.ศาลรัฐธรรมนูญและกกต.โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระกับสว.ขณะที่กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อกังวลต่อระบบตรวจสอบทวงดุลพรรคประชาธิปัตย์เปิดหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์รุ่นที่

0: 2566พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทคนรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์หรือ Democrat Internship Program หรือ DIP ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่16ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้จริงในการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่มุ่งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้เท่าทันโลกด้วยหลักสูตรนี้มีนายกรจาติกวณิชดร.การดีเหลี่ยวไพโรจน์นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคอดีตผู้สมัครส.ส.อดีตผู้สมัครส.ก.และอาสาสมัครของทัพเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยในการอบรมมีการระดมผู้นำทางความคิดและผู้บริหารระดับแถวหน้าของวงการดิจิทัลและนวัตกรรมไทยเพื่อร่วมฉายภาพอนาคตและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอาทินายพิเชษฤกษ์ปรีชาอดีตผู้บริหารไลน์ไทยแลนด์เล่าถึงจุดเริ่มต้นในอดีตว่าตนเองเป็น DIP รุ่นที่7เคยเป็นเด็กขี้อายที่ไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นพูดบนเวทีแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนาตัวเองอย่างไม่ย่อท้อในทุกๆวันทำให้ก้าวข้ามขีดจำกัดจนสามารถสร้างธุรกิจและมายืนในจุดนี้ได้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดทางนำส่งหัวใจดวงที่186จากดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาสำเร็จภายใน14นาทีช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริรับแจ้งภารกิจด่วนในการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังได้รับแจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรทหารอากาศและพนักงานวิทยุจราจรโครงการพระราชดำริได้ประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาจนสามารถนำส่งหัวใจจากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สำเร็จทันเวลาโดยใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นจากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ช่วยเปิดทางให้ขบวนนำส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยโปรเปียโนทำผลงาน2วัน12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียวกอล์ฟ LPGA ทัวร์สแตนดาร์ดพอร์ตแลนด์คลาสสิกลุ้นแชมป์รายการแรกในอาชีพศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์เดอะสแตนดาร์ดพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่โคลัมเบียแอดวอเตอร์คันทรีคลับในรัฐโอเรกอนของสหรัฐจบวันที่2โปรเปียโนอภิชยายุบลโปรสาวไทยวัย24ปียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาเป็นวันที่2ติดต่อกันสกอร์รวม12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียวโดยมีโอกาสลุ้นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการแรกในอาชีพหลังปีนี้คว้ารองแชมป์มาแล้ว2รายการขณะที่ปาจารีอนันต์นฤการอีก1โปรสาวไทยทำ6อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์พารั้งอันดับ2ร่วมกับโซเฟียชูเบิร์กและชเวฮาเยจินตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวส่วนโปรจีนอาทยาทิติกุลมือ2ของโลกทำ5อันเดอร์พาสกอร์รวม9อันเดอร์พารั้งอันดับ5ร่วมกับริวแฮรันที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์2รายการติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โอกาส
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: มันยั่วค่ะนะคะคุณยอดรักสลัดใจก่อนหน้านั้นความรักเหมือนยาขมคุณสายันสัญญาคุณผู้ฟังอยู่กับช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะและ22ปีลูกยุคมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายไม่ให้เสียเวลาค่ะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆวันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของการยกที่ให้วัดหรือสาธารณประโยชน์นะคะอาจารย์นะคะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นคนใจบุญคนหนึ่งนะคะทำบุญด้วยการยกที่ให้วัดค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มนะครับก็ผมเองก็คล้ายๆอะไรนะลุงอะไรนะอุทิศคือยกที่ดินให้กับวัดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่พูดจริงๆกันแบบ
0: ค่ะ
1: คือมอบโฉนดให้กับเจ้าอาวาสไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ยังไม่เวลาได้ไปโอนเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นวัดก็มีสภาพเป็นวัดเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เหลือแต่ว่าจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากผมเป็นชื่อวัดนะครับแต่ว่าโดยผลของกฎหมายนะครับก็ถือว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อให้ตกได้กับวัดหรือเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยมีผลสมบูรณ์ถูกต้องตามแนวทางที่เขาเรียกว่าศาลฎีกานะครับได้มีคำวิจัยชี้ขาดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยครับแนวทางก็

0: ม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอาจจะมีบางฎีกาที่บางคำพิพากษาฎีกาที่อาจจะดูก้ำกึ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นไปตามแนวที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์ป้าดานะครับกับเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินให้กับวัดอดุลยารามใช่ไหมคุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าเป็นบุญกุศลที่ทางเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาได้สร้างเป็นเหมือนก็บอกเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวนะครับท่านไปนะครับในภพภูมิหน้านะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งแต่ว่าลูกหลานกลับมาสร้างรอยด่างรอยมลทินให้เกิดขึ้นถ้าแกอยู่เนี่ยนะครับแกจงโกรธหน้าดูผมว่านะครับถ้ายังอยู่นะครับแต่นั้นก็เป็นเรื่อง
1: ราวว่าเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่งของภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะ
0: ครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายเหมือนกันนะครับการทำนิติกรรมเนี่ยยกทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้บุคคลอื่นนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าการจัดการสินรถต้องทำร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งปัจจุบันต้องเรียกว่าคู่สมรสนะครับเพราะว่าไม่มีคำว่าสามีภรรยาในกฎหมายตรงนี้แล้วเขาใช้คู่สมรสเพราะว่ามันมีกฎหมายเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แบ่งเพศกันแล้วนะครับสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับทีนี้ทรัพย์สินของแผ่นดินหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักเรียนรู้กันนะครับซึ่งมันมีบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายที่ดินนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเขียนหลักไว้ไม่ได้เนื้อหามากนะครับมีอยู่ประมาณ4-7นะครับ4มาตรานะครับเขาบัญญัติไว้แยกย่อยได้บอกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินมี2ประเภทนะครับคือทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทธรรมดากับทรัพย์สินแผ่นดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับนะไอ้ฐานะสมบัติของแผ่นดินเนี่ยก็จะอยู่บัญญัติไว้ในมาตรา1304เขาบอกได้แก่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามที่ประการอื่นตามกฎหมายที่ดินอันที่สองทรัพย์สินสำหรับคนมาใช้ร่วมกันเช่นต้นว่าที่ชายตลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินและก็อีกอันหนึ่งก็คือทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินอันนี้แผ่นดินใช้นะไม่ใช่ประชาชนใช้แผ่นดินใช้เช่นต้นว่าป้อมโรงทหารสำนักราชการบ้านเมืองเรือรบอาวุธยุทโธปกรณ์อันนี้เป็นภาษากฎหมายเก่านะครับยังใช้ว่าโรงทหารอยู่เลยนะครับสำนักราชการบ้านเมืองนะครับนี่พอผลที่เป็นสาระสมบัติเป็นดินผลที่เกิดขึ้นคือจะโอนแก่กันไม่ได้อยู่ๆจะไปโอนกันเองไม่ได้นะครับเว้นแต่จะอาศัยกฎหมายนะครับแล้วก็ประชาชนจะยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินนะครับจะอ้างปรปักษ์นะเรื่องทางสาระสมบัติเรื่องสาระสมบัติแผ่นดินไม่ได้นะต่างจากทรัพย์สินของเอกชนนะครับและเจ้าหนี้นะครับจะยึดไม่ได้นะครับในมาตรา107ก็บัญญัติไว้แค่นี้นะครับนี้การได้มาเนี่ยของสาธารณสมบัติแผ่นดินอาจจะเกิดจากการเวรคืนนะครับก็บ่อยๆนะจะสร้างถนนสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วไปบังคับซื้อจากพี่น้องประชาชนหรือจากเอกชนเนี่ยอันก็ได้โดยการเวรคืนนะครับก็ต้องเสียค่าทดแทนหรือบางกรณีมีการทอดทิ้งนะแล้วกลับมาเป็นของแผ่นดินก็มีนะครับส่วนทางน้ำธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยทางหลวงทะเลสาบมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกพลเมืองใช้ร่วมกันทีนี้อันนั้นคือได้มาโดยการทำนิกรรมการบังคับซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยนะครับก็ได้อุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีแบบตามกฎหมายนะครับเพราะถ้าเป็นเอกชนนะครับกระทำต่อเอกชนเนี่ยการให้ที่ดินผู้ให้กับผู้รับ นะครับถ้าเป็น

ฐานทรัพย์หรือที่ดินเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับฉะนั้นการให้จะไม่สมบูรณ์หรือถ้าเป็นการซื้อขายการขายฝากการแลกเปลี่ยนนะครับก็ต้องทำหนังสือและจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตามแนวที่ศาลวางศาลฎีกาวางแนวไว้จนเขาเรียกเป็นหลักกฎหมายนะครับก็บอกอาจกระทำได้โดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายชัดแจ้งก็ทำเป็นหนังสือหรือเอ่ยปากในที่ประชุมนะครับชัดแจ้งว่าขออุทิศที่ดินแปลงนี้ให้กับแผ่นดินเพื่อทำถนนเพื่อทำวัดวารามอะไรแต่นะครับส่วนที่เป็นการอุทิศให้โดยปริยายเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ คือการลบที่ปล่อยปะละเลยให้ประชาชนทั่วไปสัญจรไปมาผ่านที่ดินเราได้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันโดยเราไม่สวงหวนห้ามเนี่ยนะครับก็จะกลายสภาพเป็นการอุทิศให้โดยปริยายก็ได้นะครับนั้นเมื่อเป็นการอุทิศให้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแล้วเนี่ยแม้ในทางโฉนดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับยังไม่เปลี่ยนชื่อแต่ที่ดินดังกล่าวโดยสภาพตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับให้ไปแล้วเนี่ยจะทำหนังสือยกเลิกก็ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ที่เป็นปัญหาขึ้นสู่ศาลเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยคือไอ้โฉนดที่ดินเนี่ยพอยกให้หลวงไปแล้วยกให้วัดไปแล้วหรือยกให้เพื่อสร้างวัดเนี่ยปรากฏว่ามันสมบูรณ์ตามกฎหมายไปแล้วโดยแนวนะครับแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนี่ยทีนี้พอไม่มีเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนพอเจ้าของที่มีชื่อในโฉนดซึ่งสภาพที่ดินเป็นอย่างที่ทางนิสงเป็นของวัดหรือเป็นของหลวงไปแล้วเนี่ยแต่ในโฉนดที่ดินเนี่ยติดชื่อพ่อชื่อแม่อยู่พอพ่อแม่ถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับบางทีหลวงไม่รู้วัดไม่รู้เนี่ยทายาทก็มายื่นร้องขอต่อศาลและไม่แจ้งให้ศาลทราบว่าที่ดินแปลงนี้ได้อุทิศให้กับวัดไปแล้วได้ยกให้หลวงไปแล้วยกให้เป็นทางไปแล้วเนี่ยไม่แจ้งให้ทราบศาลไม่ทราบศาลก็ยังคิดว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ตายหรือยังเป็นมรดกของผู้ตายเนี่ยก็ตั้งพูดการมรดกขึ้นมาเพื่อจัดแบ่งปันให้แก่ทายาทนะครับซึ่งเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นข่าวของป้าดาเนี่ยนะครับ อดุลยารามที่ขอนแก่นก็เข้าลักษณะเดียวกันนะครับก็คือทางวัดรับโฉนดไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พอสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎคือให้ถูกต้องตามทะเบียนนะครับโดยสภาพนะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปแล้วนะครับจริงๆอ่ะตอนที่แกยกให้เพื่อสร้างวัดเนี่ยนะครับเพื่อสร้างวัดเนี่ยแม้วัดยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าจะสร้างขึ้นในอนาคตเพราะวัดบางทีก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเจ้าของดินมีเจตจำนงที่จะยกให้วัดนะครับและจะโอนให้เมื่อวัดสร้างเสร็จเหมือนที่ว่าเนี่ยนี่ประเด็นที่เป็นประเด็นข่าวนี่คือหมายความว่าพอครบเวลาแล้วเนี่ยหรือว่าไปใน5ปีเนี่ยปรากฏว่าวัดยังไม่ได้สร้างหรือสร้างยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับทางฝ่ายทายาทอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกในไส้ฟังดูที่แบบลูกข้างไส้นะครับ ไม่ใช่ไส้นะครับ มาเปิดประเด็นกับวัดเนี่ยนะครับกับหน่วยราชการเนี่ยซึ่งผมจะยกแนวรักษาฎีกานะครับที่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับ เขาบอกว่าการแสดงเจตนายกที่ดินเพื่อสร้างวัดนะจะได้เจตนายกที่ดินเพื่อสร้างวัดผมว่ากรณีนี้เข้าตามของลุงเฮียงเลยนะครับแม้ขณะนั้นวัดยังไม่เป็นนิติบุคคลหรือยังไม่ได้สร้างที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินแล้วกฎแนวฎีกาบอกเลยว่าตกเป็นของแผ่นดินนะครับสำหรับใช้เป็นที่สร้างวัดกรณีจึงไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการยกให้ก็หมายความว่าไม่ต้องบัตรเหมือนการยกให้ระหว่างพ่อกับลูกหรือว่าการยกให้โดยเสน่หาทั่วๆไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาเพิ่งตัดสินเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วกันแบบนะครับตรงกันเป๊ะเลยก็บอกว่าพอพานได้บริจาคที่ดินจำนวน3ไร่

0: ื่อสร้างวัดตามหนังสือยกให้ที่ดินไอ้สร้างวัดซึ่งกรรมจากนั้นทำต่อหน้านายอำเภอธัญบุรีและเจ้าพนักงานที่ดินธัญบุรีซึ่งมีจำเลยที่สองเป็นผู้ขออนุญาตอันนี้น่าจะเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัดนะครับหากทางราชการอนุญาตให้สร้างวัดและตั้งเป็นวัดแล้วพอจะจัดการโอนที่ดินในแก่วัดอันนี้เช่นเดียวกันนะครับพอสร้างวัดพอจะจัดการโอนให้นะครับพอผ่านพอดำเพลนะครับจะจัดการโอนที่ดินในแก่วัดภายในเวลาที่นายอำเภอกำหนดกรณีถือได้ว่าพอสำเพลเนี่ยนะครับมีเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทเพื่อใช้เป็นที่สร้างวัดที่พิพาทย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้เป็นที่สร้างวัดตามเจตนาของพอในทันทีเลยนะครับไม่ต้องพูดเรื่องอนาคตนะครับมีผลในทันทีโดยไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดเรียนต่อพนักงานเจ้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา525นะครับแล้วก็เทียบเคียงอีกนะครับอันนี้คืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์คืออันนี้ให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับอันนี้คือจดจารอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์และได้จดเรียนยกให้แล้วจึงตกเป็นสาแผ่นดินสำหรับประเภทสำหรับประเมืองใช้ร่วมกันตาม1304วงเล็บ2สภาพเป็นสาธารณประโยชน์แผ่นดินพอเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วนะครับไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะไม่ได้ใช้ปกติเนี่ยนะครับทางทิศทางเนี่ยทางพระจำยอมมันต่างบางทีเราไม่ใช้ได้มา10ปีได้ยุคความแล้วปล่อยปะละเลยไม่ใช้เกิน10ปีเนี่ยมันสิ้นสภาพไปได้แต่พอเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินนะครับเขาบอกไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะไม่ได้ใช้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยจากเป็นลำกระโดงสาระเนี่ยนะครับและกลายสภาพตื้นเขินนะครับจะตื้นเขินยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็มีบ่อยนะครับที่เจ้าของดินข้างเคียงกับเจ้ามาที่ดินหรือเจ้าที่ทางวัดเนี่ยนะครับงบที่ดินหลวงเนี่ยไปออกโฉนดขยายพื้นที่ทับที่ดินที่เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือทางน้ำสาธารณประโยชน์มาก่อนที่ตื้นเขินเป็นพื้นราบขึ้นมาเนี่ยก็เคยมีตัวอย่างลักษณะนี้นะครับนี่ตัวอย่างกรณีนี้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยก็บอกแม้กรุงเทพมหานครจำเลยจะไม่ได้ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้จากและจอจานได้กลับเข้าครอบครองคือผู้อุทิศนี้ให้แล้วกลับเข้าครอบครองใช้โยชน์นามเพียงใดก็ไม่ต้องให้เกิดกรรมสิทธิ์ตกไปเป็นของจออีกเพราะตามมาตรา1306ห้ามมีอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้แผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันนี้ครบตามตัวบทกฎหมายทุกมาตราเลยนะครับคือพออุทิศให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับอันนี้จดทะเบียนได้ซ้ำไปนะครับให้กทม.นะครับใช้สำหรับบนเมืองร่วมกันใช้เนี่ยแต่ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช้ประโยชน์อ่ะก็ยกให้แต่ไม่ใช้ปรากฏว่าคนยกให้เนี่ยเมื่อกทม.ไม่ใช้ก็เลยกลับเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือถ้าเป็นที่เอกชนให้เอกชนเนี่ยให้แต่ไม่ใช้เนี่ยกลับเข้าไปแย่งครอบครองอีกนะครับ10ปีก็ได้ปรปักษ์กลับมานะแต่สำหรับที่หลวงหวงห้ามที่สมบัติของแผ่นดินเนี่ยจะกลับเข้าครอบครองนานสักร้อยปีพันปีนะครับก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นสาสมบัติของแผ่นดินอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ตรงตามแนวกฎหมายทุกมาตราที่ศาลที่ใช้ไว้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับวัดนะครับอันนี้เป็นแต่ว่าเป็นเรื่องบิดาโจทอันนี้โจทมาฟ้องนะอุทิศที่ดินพิพาทให้ขุดเต็มสระน้ำประจำหมู่บ้านเพื่อชาวบ้านใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ที่ทางใต้พ่อผมก็ทำแบบนี้ครับคุณแม
1: ่
0: ก็ให้ชาวบ้านตัดถนนเนี่ยมันที่มันตาบอดข้างก็เล็กระหว่างนากับสวนยางเนี่ยแกยอมตัดถนนให้ชาวบ้านอยู่ด้านในไม่มีทางออกเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้เป็นที่สาธารณะไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทำอุทิศเหมือนกันคือไม่ได้ชัดเจนอ่ะแต่ว่ายกด้วยวาจาด้วยสัจจวาจานะครับก็ตอนหลังทางเทศบาลก็เข้าไปทำถนนคอนกรีตนะครับซึ่งทำให้ที่แกเนี่ยมีราคาสูงขึ้นและข้างในก็ได้ใช้สะดวกด้วยคือแกน่าจะมีกุศโลบายอุทิศเพื่อสาธารณะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้ที่ดินด้านในเนี่ย

ผิดทางสาธารณะด้วยราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับที่ดินที่พาดใช้ร่วมกันที่ดินพาดจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพียงแต่แสดงเจตนาอุทิศให้ก็ใช้ได้แม้ต่อมาสระน้ำจะขึ้นเขินยกให้สระน้ำหมู่บ้านนะแล้วมันขึ้นเขินจนไม่สามารถใช้ประโยชน์และมีการถมสระน้ำปลูกสร้างร้านค้าชนบทตามสนามเด็กเล่นอันนี้ก็เป็นสาธารณะนะครับที่ดินพาดก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ตามเดิมโดยอาจได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นนะครับแต่นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมันมีกรณีที่ถ้ายกที่ดินให้กับทางราชการนะครับให้กับทางราชการโดยเฉพาะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเริ่มดำเนินการปลูกสิ่งปลูกสร้างอาคารไปในเวลาที่กำหนดนะครับอันนี้ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะเพื่อใช้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็บอกหน่วยงานราชการไม่กระทำตามเงื่อนไขที่ดินที่ดินไม่ตกเป็นสารสมบัติของแผ่นดินผู้ให้มีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนกรรมนิติกรรมการให้ได้นะครับอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี63นะคุณเล็มศาลฎีกาชี้ขาดมาปี63นี้ระวังให้ดีนะครับว่าราชการต้องระวังให้ดีแล้วคนที่ให้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะก็ประเมินได้ดีเหมือนกันนะครับว่าเออบางทีท่านก็ยังมีสิทธิ์จะได้ที่ดินคืนได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของที่ดินแสดงความจำนงประสงค์เรื่องอุทิศที่ดินให้กับทางราชการนะครับหรือยินยอมให้ราชการเข้าดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทำขึ้นนะมีทำบันทึกด้วยทำขึ้นระหว่างโจทก์ทั้งสองเนี่ยนะผู้บริจาคกับจำเลยเนี่ยนะผู้รับบริจาคเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงทำหนังสือกันไว้เช่นนี้แม้จะไม่ได้จดเรียนต่อเจ้าที่ก็ย่อมมีผลผูกพันโจทก์ทั้งสองและจำเลยในฐานะนิติบุคคลในฐานะบุคคลสิทธิ์จำเลยคือผู้รับให้เนี่ยจึงต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ถูกไว้ในหนังสือแสดงความประสงค์ซึ่งตามข้อสัญญาโจทก์ทั้งสองยกที่ดินที่พาดทั้งสองไปให้แก่โจทก์โดยมีเงื่อนไขนะครับก็บอกเมื่อเป็นเช่นนี้ที่ดินที่พาดทั้งสองแปลงจะตกเป็นของทางราชการและตกเป็นสารสมบัติของแผ่นดินก็ต่อเมื่อจำเลยได้บัตรตามเงื่อนไขแล้วดังนั้นเมื่อจำเลยไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในระยะเวลา16 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนการให้แต่นี้คือจดทะเบียนให้สถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตามเงื่อนไขกำหนดไว้หนังสือแสดงความประสงค์ก็ต้องถือว่าที่ดินที่พาดยังไม่ตกเป็นของทางราชการคือครบเวลาแล้วเนี่ยปรากฏไม่ทำคือต้องให้ก่อสร้างให้เรียบร้อยไปใน16 เดือนแต่ปรากฏว่าราชการรับไปแล้วไม่ทำกรรมสาธิการนี้บอกว่าก็ต้องถือว่าที่ดินพาดยังไม่ตกเป็นของทางราชการและไม่ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิกรรมการให้ที่ดินพาดทั้งสองแปลงได้ให้คุณแหม่มดูที่ในวาระฎีกาเมื่ออ้าวปีที่แล้วเนี่ยถ้ากรณีเข้าลักษณะนี้นะครับศาลฎีกาวิจัยว่าถือว่าที่ดินแปลงนี้ยังไม่ตกเป็นของสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็หมายความว่ายังอยู่รักษาเหมือนเป็นบุคคลสิทธิ์อยู่นะครับตัวผู้ยกให้มีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนนิกรรมการให้เอาที่คืนได้นะครับอันนี้ก็แนวแตกต่างไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้มันอาจจะเทียบเคียงพอเทียบเคียงกันได้นะพูดถึงนี่ก็ว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณเป็นดินที่ผมบอกว่าอาจกระทำโดยปริยายยอมให้ประชาชนใช้สอยโดยไม่หวงห้ามนะครับแต่ถ้าเป็นการยินยอมให้ประชาชนใช้โดยมิได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใช้ประชาชนไม่ว่าทางใดหนึ่งใช้ได้อย่างอิสระแต่ถ้าเป็นการเดินโดยวิสาสะนะจำได้ว่าคุณแหม่มเคยพูดแถวๆอสมท.นะครับว่านะครับถ้าประชาชนใช้โดยถือวิสาสะเนี่ยถือวิสาสะส่วนมากจะมีความเกี่ยวดองกันเป็นบุคคลในใกล้ชิดกันเป็นคนในหมู่บ้านเขาถือวิสาสะกันได้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็บอกว่าไม่ถือว่าเจ้าของที่อุทิศตามวิพากษ์ให้

0: ทางสาธารณะนะครับก็ต้องดูข้อจริงไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับก็ต้องพยายามเทียบเคียงนะครับถ้าคือคนที่ฟังรายการผมเนี่ยอาจจะอยู่ฝ่ายได้รับสิทธิ์ในที่ดินกับฝ่ายที่ให้สิทธิ์อุทิศสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เทียบเคียงเอาเองนะครับมันยังมีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับทีนี้มันยังมีการพักษาดีกายอันหนึ่งนะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้เกี่ยวกับวัดเลยอ่ะนะครับก็คือบางทีก็มันขึ้นอยู่กับจังหวะเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมเห็นข่าวว่าทางหมาหมีลงไปทางขอนแก่นและวัดทางเจ้าวาดก็ไปดำเนินการเพื่อจะมีการโอนที่ดินไปนี้อันเป็นสิทธิ์ของวัดนะครับทีนี้มันมีข้อกฎหมายอยู่อันหนึ่งว่าตามฎีกาที่438นะครับ4835ถึง4836/38ผมค้นมาให้หมดเลยครับบอกว่าการขออนุญาตสร้างวัดเป็นเรื่องการแสดงเจตนาบุคคลที่ประสงค์จะสร้างวัดและเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้เกิดจากนิกรรมหรือกฎหมายจึงไม่อาจบังคับให้บุคคลไปขออนุญาตสร้างวัดได้นะครับตามกฎกระทรวงที่1/07นะครับทีนี้ก็บอกว่าหมายความบุคคลใดประสงค์จะให้ที่ดินเพื่อสร้างวัดต้องทำสัญญากับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอท้องที่ที่จะสร้างวัดและเมื่อทางราชการอนุญาตให้สร้างวัดแล้วก็ต้องโอนที่ดินให้แก่วัดหากไม่ดำเนินการนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ดินที่ไปทำสัญญาตอนนั้นนะครับเท่านั้นมีอำนาจฟ้องบังคับไม่โอนได้ส่วนการกล่าวด้วยวาจายกที่ดินให้สร้างวัดมีผลอย่างใดไม่เมื่อจุดที่สองที่สามไม่ทำหนังสือสัญญายกให้ที่ดินให้สร้างวัดกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ดินอำเภอที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นความสิทธิ์ของจุดที่สองซึ่งมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะโอนขายแก่จุดที่หนึ่งได้อันนี้มีที่ติดแตกต่างอยู่บ้างนะคุณแม
1: ่ค่ะใช่ค่ะ
0: ซึ่งการว่าสาธิกาเนี่ยไม่ได้เป็นแนวแบบตามกันหมดทุกแนวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าจังหวะชีวิตของแต่ละบุคคลที่นำไปใช้เนี่ยนะครับว่าเราจะอ้างแนวไหนยังไงในการสร้างวางรูปคดีนะครับอย่างกรณีเนี้ยชัดเจนนะครับบอกว่าการขออนุญาตสร้างวัดอันนี้เพิ่งตัดสินเมื่อปี3848หน้าไปคือ3848หน้าไปดกแปลก็เกือบ30ปีนะครับหรือ30ปีพอดีเนี่ยยังบอกเลยว่าการขออนุญาตสร้างวัดอ่ะเป็นเรื่องการแสดงเจตนาบุคคลที่ประสงค์จะสร้างวัดและเป็นเรื่องเพราะตัวมีคนเนี่ยประสงค์ยกที่ดินเพื่อมีการสร้างวัดก็บอกไม่ได้เกิดจากนิกรรมสัญญาจึงไม่อาจบังคับให้บุคคลไปขอคือคนที่เสนอไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่แสดงเจตนาไม่เกิดจากนิกรรมสัญญาจึงไม่อาจบังคับไอ้บุคคลไปขออนุญาตสร้างวัดได้นั้นจะไปฟ้องให้เขาสร้างวัดไม่ได้แต่ถ้ามีการไปทำสัญญาไว้กับนายอำเภอไว้เจ้าหน้าที่ดินท้องที่ที่จะสร้างวัดและเมื่อรัฐการอนุญาตให้ตั้งวัดอนุญาตให้ตั้งวัดแล้วนะครับก็มีที่จริงอนุญาตให้ตั้งวัดก็มีอาจจะมีฐานะนิคนหรืออาจจะยังไม่มีฐานะแต่อนุญาตให้ตั้งวัดแล้วนะครับถ้ามีบันทึกสัญญาไว้ไปแล้วอักษรอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนิติกรรมสัญญานะก็ต้องโอนที่ดินให้แก่วัดพอวัดอนุญาตเรียบร้อยเป็นนิติบุคคลแล้วเป็นบุคคลแล้วเนี่ยก็สามารถรับโอนความผิดได้นะครับแต่ฎีกานี้การรักษาฎีกานี้เป็นเรื่องแสดงเจตนาของบุคคลที่ประสงค์จะสร้างวัดศาลฎีกาบอกเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนะเมื่อไม่ทำสัญญากับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ดินเนี่ยจะไปฟ้องบังคับให้เขาโอนไม่ได้การกล่าวด้วยวาจายกที่ดินให้สร้างวัดจึงหามีผลแต่อย่างใดไม
1: ่
0: โจทย์ที่สองที่สามเมื่อโจทย์ที่สองที่สามไม่ทำหนังสือสัญญายกให้ที่ดินให้สร้างวัดกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ดินอำเภออ
1: ัน
0: นี้เป็นการพูดด้วยวาจานะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ทำตามกฎกระทรวงคือไม่ได้ไปทำสัญญา

0: ครับนายอำเภอค่ะเจ้าที่ดินเนี่ย
1: ค่ะ
0: ศาลฎีกาคดีนี้บอกว่าการกล่าวด้วยวาจายกที่ดินให้สร้างวัดหามีผลแต่อย่างใดไม่มันก็มีแนวยกเว้นอยู่บ้างครับคุณแม่
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แบบนี้เขาก็มีช่องสู้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็จะมีช่องสู้นะครับฉะนั้นก็มันขึ้นอยู่กับมิติของแต่ละเรื่องที่จะดำเนินการในการต่อสู้อย่างเรื่องที่เวมบอกว่าเรื่องรับความยินยอมจากคู่สมรสเนี่ยว่าการให้เป็นนิกรรมอย่างหนึ่งถ้าคู่สมรสไม่รู้เห็นยินยอมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่สมบูรณ์ทั้งเรื่องเลย
1: ครับ
0: ต่างกับกรรมสิทธิ์ร่วมกรรมสิทธิ์ร่วมถ้าคนหนึ่งให้คนหนึ่งไม่ให้เนี่ยมันก็มีผลครึ่งเดียวพอเป็นสินสมรสเนี่ยถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมเนี่ยสัญญานั้นจะไม่มีผลทั้งฉบับเลยทั้งสัญญาเรื่องที่ดินคืนได้ทั้งหมดนะครับแต่คดีนี้เท่าที่ฟังดูคือภรรยาเนี่ยพอขึ้นศาลเนี่ยน่าจะไปตอบผมว่าคนแก่ๆเนี่ยพอถูกซักถามขึ้นมาเนี่ยแกเผลอแกบอกแกยินยอมรู้เห็นรู้เรื่องนะครับก็เป็นอาจจะเป็นการโดยปริยายนะครับหรือให้ปัจจัยบันเนี่ยแล้วไม่เอาคืนอย่างเงี้ยมันปล่อยปละละเลยก็เป็นการยินยอมโดยปริยายอะกลายเป็นสมบูรณ์ไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: บางทีคนเฒ่าคนแก่ครับศาลถามเอ้ยไม่ทนายถามแล้วก็ตอบอ้อรู้ไหมเรื่องนี้รู
0: ้บางที
1: แต่ไม่ได้เป็นใจด้วยนะแค่รู้ว่าเขาเอาไปให้
0: บางทีทนายถามว่าคุณป้าศรัทธาในศาสนาใช่ไหมศรัทธาไปวัดนี้บ่อยใช่ไหม
1: ใช
0: ่วัดนี้เป็นวัดที่สามีกูทิศให้นะเป็นบุญกุศลของครอบครัวใช่ไหมใช่ยายเองก็เป็นคนจิตกุศลใช่ไหมใช่
1: ใช่
0: ว่าให้เนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรก็มันดีต่อพุทธศาสนาใช่ไหมใช่ไม่เคยคัดค้านเลยไอ้อย่างนี้เรียบร้อยเลยกันแบบ
1: จบเลย
0: จบเลยครับ
1: เออนะอาศัยความแก่เน
0: า
1: ะ
0: เรื่องนี้ก็แต่ถ้าฟังจากข้อจริงเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นไปตามที่ศาลนิสัยชี้ขาดไปนะครับ
1: อ๋อค่ะแต่นี้ก็สู้ไม่ได้แล้วไหมคะอาจารย์คะ
0: ยากเลยครับ
1: อ๋อยากเนาะเดี๋ยวตามดูนะคะเรื่องนี้นี
0: ่
1: แม่นะก็ครบเครื่องนะคะอาจารย์ก็หยิบยกมาเลยนะคะฎีกาหลายฉบับนะคะเป็นเรื่องของการยกที่ดินให้แก่วัดหรือสาธารณะประโยชน์นะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วด้วยเวลาที่จำกัดนะคะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าอาจารย์หาเรื่องสนุกมาบรรยายให้พี่น้องประชาชนทราบอีกนะคะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่า

0: แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 4:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความ

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะพ.ศ2569แหมนะคะวันนี้เราก็จะมาเมากันนะคะทั้งเรื่อง2ดวงส่งมาได้ที่4689400นะคะหรือจะฮัลโหลมาได้ที่022481966ก็ได้นะจ๊ะนะคะได้หมดนะคะเราก็ให้กำลังใจทางใต้กันดีกว่าคือดิฉันก็พยายามจะหาเพลงพิมพ์มาแล้วมันก็ไม่มาเดี๋ยวหาเพลงอื่นก่อนบุญผลาบ่ฮอดเนี่ยไม่ขึ้นไอแมนเนี่ยอ้าวมาเรามาให้กำลังใจทางใต้กันนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการให้กำลังใจเนี่ยตอนนี้เราน่าจะให้กำลังใจหลายๆเขาเรียกอะไรนะหลายประเทศเลยทีเดียวทั้งคือโลกเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มเป็นโลกร้อนใช่ไหมเนื่องจากมีทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนตกหนักมากพายุโอ้โหพายุนี่เรียกว่า3ลูกติดกันเลยค่ะ3ลูกเนี่ยถล่มเลยนะถล่มญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันนะคะอะไรที่เป็นเกาะเนี่ยถล่มยับเลยดูฟิลิปปินส์เดสนามบินนาริตะน้ำท่วมนะคะปูก็ดูรูดๆไปเรื่อยรูด TikTok รูดอะไรไปด้วยเขาบอกว่าคือยากที่สุดคือการจัดการเขาว่าโอเคดีแต่ยากที่สุดก็คือการอยู่ที่นั่นถามว่าอยู่ยังไงที่ว่ายากที่สุดก็เพราะว่าไม่มีกินบ้านเรานะจำได้ไหมตอนน้ำท่วมใต้อะยังมีคนมาทอดไก่อยู่เลยแต่บ้านเขาไม่มีนะจ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าระดับที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองจะไม่มีอะไรกินเลยนะจ๊ะไม่มีใครเข้ามาเปิดร้านให้ด้วยเงี้ยโอ้ลำบากเลยทีเดียวอ่ะแต่บ้านเรานี่คือที่ใต้ค่ะนะคะสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำหลากกัดเซาะที่ดินนะคะถูกกระแสกัดจนดินพังทลายโดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราได้รับความเสียหายเยอะไปหมดเลยเพราะว่ากัดเซาะปุ๊บมันล้มนะเสียหายเป็นหลายไร่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็ลงพื้นที่ค่ะก็เห็นว่ากระแสน้ำเนี่ยกัดเซาะบริเวณแนวขอบพื้นที่สวนทำให้ที่ดินบางส่วนทรุดตัวและไหลลงไปตามน้ำซึ่งเกษตรกรก็กลัวค่ะว่าถ้าสมมติมันตกต่อเนื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวพื้นที่มันจะได้รับความเสียหายและผลส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่ปลูกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ดีเขาก็พยายามประสานนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางป้องกันแก้ไขการกัดเซาะค่ะบรรเทาอากาศไอบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันการเสียหายนะจ๊ะเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแต่ตามที่ดูกรมอุตุนี่เขาบอกว่ายาวเลยนะถึงวันที่19ถึงวันที่19นะยังไงก็ขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนาะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่อยู่ริมตลิ่งนะคะน้ำมันอาจจะซัดเซาะนะกลายเป็นร่วงลงมาได้ถ้าฝนมันตกต่อเนื่องก็ดูแลกันด้วยนะจ๊ะเอามาดู SMS ที่4689400หน่อยสิเดี๋ยวนะขอดูตั้งแต่นี่เลยละกันมาบางทีเนี่ยเชื่อไหมเวลาปูอ่านน่ะปูก็เอ๊ะมันคุ้นเคยส่งมาแล้วหรือเปล่าส่งแล้วส่งอีกแต่อ่ะปูก็จะอ่านนะส่งแล้วส่งอีกก็จะอ่านตลอดนี่แหละอ้าวดูเลขบ้านเลขดูเลขที่บ้านเช่าได้ส่งมาเลยเลขที่บ้านเช่าอ่ะไหนเลขที่บ้านเช่าถูกกับดวงหรือเปล่าคะเลขบ้าน1459เกิด4พฤศจิกา39วันจันทร์ทำไมป่วยบ่อยอ๋อบ้านหลังนี้ชื้นค่ะบ้านหลังนี้ชื้นแฉะนะคะแล้วก็เหมือนมันอับชื้นนิดนึงนะเอาจริงๆนะแต่มาดูดวงเราก่อนว่าดวงเราอาจจะไม่ดีก็ได้อย่าเพิ่งไปโทษบ้าน4พฤศจิกา39ปีนี้เท่ากับอายุ30นะคะ30เกิดวันจันทร์คืองานเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปทำงานหรือป่วยบ่อยใช่มีปัญหาถ้าไม่ได้ป่วยก็ต้องมีปัญหาเรื่องที่ทำงานกับมีปัญหากับคนรัก
นะมีอย่างนั้นแต่ถ้าดูตามบ้านเลขที่เนี่ยนะคะไปดูซิน้ำรั่วน้ำไหลนั้นชื้นนะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยคือเปิดบ้านค่ะให้มีอากาศแล้วก็แสงแดดถ่ายเทบ้างนะคะมีอากาศและแสงแดดถ่ายเทบ้างอย่าปล่อยให้บ้านอับชื้นอย่างนี้เพราะมันจะป่วยบ่อยได้ง่ายๆแล้วไม่รู้เลยเชื้อเลือกเชื้อเริงเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดวันพุธที่14กันยา2023เหมือนจะคนนี้จะบ่อยเหมือนกันนะอ้าวๆครึ่งปีเป็นยังไงอ้าว20เนี่ยอายุเท่าไหร่49ยังไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรแย่ค่ะเรียกว่าไปได้เรื่อยๆยังไปได้เรื่อยๆนะจ๊ะโอเค3เพลงนะแล้วเดี๋ยว02 2481366 3สายนะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อสนครับ
0: ชื่ออะไรนะ
1: สน
0: สนสน
1: ครับผม
0: สนอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย
1: สมุทรสาครครับ
0: อยู่สมุทรสาครทำไมเหนื่อยขนาดเนี้ย อ่ะเอามาวันเดือนปีเกิด
1: เกิดวันอาทิตย
0: ์
1: 15ครับ
0: วันที
1: ่30ครับ
0: 30เดือน
1: พฤษภา
0: ปิดวิทยุให้พี่ด้วยเพราะพี่ถ้าพี่ฟังไม่รู้เรื่องมันสะท้อนเดี๋ยวสายมันจะหลุดไปเฉยๆ30พฤษภา15ปีนี้เท่ากับอายุ54อ้าวจะถามเรื่องอะไรล่ะเนี่ยมีความรักใหม่หรือไง
1: ครอบครัวครับ
0: มีความรักใหม่หรือว่าความรักเก่านี่แหละ
1: ความรักเก่าครับแต่เขาไม่ค่อยคุยกับผมครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันมีมือที่3เข้ามาครับ
0: มือที่3ของเราเหรอ
1: ของเขาครับคือ
0: ของเขา
1: คือไม่เชิงมือที่3แต่นี่ว่าเขามาจีบลูกสาวโผลูกสาวเขาว่าลูกเลี้ยงอ่ะแต่นี่ว่าเขาแบบจริงทางนู้นเยอะเหมือนก็ว่าเขาจะมันพูดยากอ่ะมันมองไม่ออกว่าเขาชอบเองหรือว่าลูกสาวจะชอบ
0: เอ้าแทนที่เขาจะขึงเรากลายเป็นเรานี่ขี้หึงเขาซะงั้น
1: ใช่มันจริงๆเป็นทางนู้นเยอะ
0: เดี๋ยวนะ
1: ง่าย
0: เราอ่ะเกิดวันที่30พฤษภาคม2515ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นวันอังคารนะไม่ใช่วันอาทิตย์
1: แต่ถ้าเกิด14ครับเพราะว่ามันเข้ามันอยู่อย่างเงี
0: ้
1: ย
0: เดี๋ยวนะถ้าเป็น14เหรอถ้าเป็น14วันอาทิตย์ใช่
1: 1ไม่มัน14 15เนี่ยเพราะว่ามันแจ้งเกิดช้าหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ม
1: ัน14 15เนี่ยมันเข้ามันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันกังวลอยู่ว่าแต่ในบางประชาชนเนี่ยมันแจ้ง15แต่ไล่100ปีมันเกิด14
0: คือพ่อแม่บอกว่า14ว่างั้น
1: ใช่แต่ไปแจ้งเกิด15
0: โอเคโอเคโอเคเราทำกับข้าวแกงแล้วก็ขี้เมาด้วยใช่ไหม
1: ไม่กินเหล้าเลยครับ20ปีเกือบ30ปีแล้วครับ
0: แปลว่าเมื่อก่อนกิน
1: ใช่ๆเมื่อก่อนเทะมาก
0: แล้วตอนนี้เราเป็นคนทำกับข้าวแกงใช่ไหมเพราะเราชอบกิน
1: เมื่อก่อนใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาทำครับ
0: เราอะชอบคนสวยเขาเป็นคนสวยเราก็เลยหึงมาก
1: ก็ประมาณนั้น
0: เอาจริงๆเขาสวยแบบปกติหรือสวยศัลยกรรม
1: ปกติครับ
0: โอเคปกติก็ดีตัวเล็ก
1: ๆก็ไม่กี่เล็กกี่เดียวครับปานกลาง
0: อ่ะคืออย่างนี้นะถ้ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่ว่ามันเนี่ยมันก็เกิดไปแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิด
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: เกิดไปแล้ว
1: แล้วจะกลับมาคีรีได้ไหม
0: ตอนนี้มันเหมือนการเอาชนะกันอยู่เพราะมันมีการเขาเรียกประชดประชัน
1: ใช่
0: มันมีการประชดประชันโดยเฉพาะเรานี่แหละประชดประชันมันก็เลยฮะ
1: ผมออกจากบ้านไป3วัน
0: มันก็เลยการจากการประชดประชันมันก็เลยการเป็นเหมือนกับว่าเอาชนะอยู่ตอนเนี้ยใครชนะคนนั้นก็ชนะ มีความอดทนแค่ไหนก็แค่นั้นเขาอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: เขาเกิด14ครับ
0: เขาเกิด14แล้วเขาเกิดวันที่เท่าไหร่
1: วันที่23วันพุธครับ
0: 23อะไร
1: 23มิถุนายนวันพุธครับ
0: เขาก็เป็นคนทำงานอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: เขาตัวเล็กทำไมแกถึงบอกไม่เล็กวะ
1: ปานกลางครับเพราะว่าทุกวันนี้แต่เขาผอมลงเมื่อก่อนเขาตัวใหญ่เมื่อก่อนตัวใหญ่เมื่อก่อนหนัก80
0: คือตอน
1: พอมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเขาแต่ว่าเครียดอ่ะตอนนี้เหลือ60ปา50ปา
0: คืออย่างนี้ตอนเด็กๆอ่ะเขาตัวเล็กมากแล้วเสร็จแล้วพอโตมาวัยรุ่นนี่อวบเลยอ้วนเลยแหละ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วตอนนี้เหมือนเขาจะผอมลงไปใช่ไหมแหมมันก็มีอะไรผิดปกติซะละเดี๋ยวนะ6กับ5 12เดี๋ยวนะก็อย่าไปทะเลาะ กับเขาเลย ไอ้นี่ก็ขี้งอนขี้งอนแล้วก็ขี้งอนน่ะเขาว่าขี้งอนขี้อ้อนถ้าสมมุติว่าเอางี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะจับเขาได้ว่าเขาอ่ะตกลงเป็นของลูกหรือของเขาเนี่ยเวลาพูดโทรศัพท์เนี่ยมันจะพูดเสียงอีกเสียงนึงมันเป็นคนที่มี2เสียงไอ้น้องเนี่ยเราก็รู้ดีถ้าเวลามันอ้อนใครเนี่ยเสียงมันจะแหลมมันจะเป็นอีกเสียงนึงเสียงเล็กเสียงน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดโทรศัพท์กับคนนี้แล้วเสียงเล็กเสียงน้อยก็ถือว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่เข้าใจป่ะ
1: เข้าใจครับ
0: ปีนี้ถ้ากับ55ถ้าเขาเกิดผู้กลางคืนอันนี้ค่อยให้น่าห่วงแต่ถ้าเขาเกิดผู้กลางวันไม่มีอะไรเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ตัวเลือกนะมันเป็นคนเลือกนะไม่ใช่ว่าจะสุ่ม4สุ่ม5คบใครก็ได้นะคนเนี้ย
1: แต่ทำไมไม่พูดกับผมมาเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่ผมออกจากบ้านไปครับ
0: หมายถึงอะไรวะคบนี่คบ
1: ก็คือผมเนี่ยคือห่วงเขาพูดง่าย
0: ๆ
1: แต่ตอนนี้ว่าผมพูดกับเขาแล้วเขาบอกว่าให้ไว้หน้าทางนู้นหน่อยอะไรเงี้ยผมพูดต่อหน้าเขาเงี้ยเขาบอกเอาไว้หน้าเขาหน่อยไว้หน้าทางนู้นหน่อยอย่าไปเจอกระจากผมก็ไม่กระจากผมก็บอกเขาแล้วคุยกันสองคนก่อนจะให้ทางนู้นรู้เขาหาว่าผมผิดหาผมไม่เอาเรื่องเอาราวทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ย
0: ก็ไม่รู้ล่ะถ้ามันเกิดไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วแล้วเขาอาจจะกลับมาเป็นคนดีแล้วก็ได้เขาอาจจะแบบแค่หลงระเริงไปนิดหน่อยกลับมาเราก็ต้องรู้จักให้อภัยกันเพราะก่อนหน้าที่จะมาคบกันต่างคนต่างมันก็เคยมีแฟนกันมาแล้วทั้งนั้นแหละจะมาหึงอะไรกันนักหนาตอนนี้ไม่มีอะไรนะคุยกันดีๆก็อย่างที่บอกถ้าอยากจับได้ก็คือถ้าเขามีเสียงเล็กเสียงน้อยพูดโทรศัพท์ก็แปลว่าโอเคแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปจับผิดให้มันทุกข์เข้าใจเปล่า
1: ได
0: ้
1: แต่ว่าเขาไม่คุยกับผมเลยมาเป็นเดือนแล้วครับ
0: เดี๋ยวก็คุยหงอนอยู่
1: ใช่
0: หงอนอยู
1: ่ตอนนี้ผมออกจากบ้านนะครับแต่ทีนี้เด็กๆมันพวกพี่ๆน้องอ่ะครับว่าเดี๋ยวผมจะไม่กลับแล้วนี่พวกพี่ๆน้องก็บอกกลับมาเฮ้ยสงสารลูกเขาบอก
0: กลับไปลำกองกลับไปนั่นแหละ
1: เขากลับมาเขาก็ไม่พูดไม่จาเลย
0: รอแหมให้เวลาหน่อยไม่พูดแล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็พูดเอง
1: แต่คนอื่นเขาพูดนะดูแล้วทักแต่กับผมไม่พูดเลย
0: เขากำลังจะเอาชนะถ้าเราอดทนไม่ได้ก็แปลว่าแพ้ละโอเคนะ
1: โอเคครับ
0: ครับเอามาดูซิคนอื่นเดี๋ยวไม่มีเวลาสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: ชื่ออ้วนครับ
0: อ้วนอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่สมุทรปราการครับพี
0: ่อ๋อสมุทรปราการเมื่อกี้สมุทรสาครโอเคมาวันเดือนปีเกิด
2: วันพุธที่2มกราคม2523ทุ่มครึ่งครับผม
0: พุธกลางคืนเนาะ2-3ปีนี้เท่ากับอายุ46พุธกลางคืนปัญหาเพียบ
2: มาหาพี่รอบนึงตอนนั้นที่ว่าพระดูดวงว่าผมจะเสียชีวิตปีแล้ว
0: แล้วไง
2: ไม่ใช่ผมยังไม่เป็นไรครับและก็ที่พี่ทักว่าผมจะได้ทำมาตรการเรียบร้อยไปแล้วครับตัดถุงน้ำดีจริงไปแล้วก็ปีแล้ว
0: เอาเหรอ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้ว
2: อยากดูการเงินพี
0: ่การเงินเหรอไม่ค่อยดีเลยไปเป็นหนี้เพิ่มเปล่าไม่รู้กลายเป็นว่าต้องมีหนี้เพิ่มในการที่จะต้องรับผิดชอบแบกเข้าไ
2: ปตอนนี้ยังไม่มีฮะ
0: ไม่มีดีมากเลยก็แต่ตอนนี้เหมือนจะต้องเอาเงินที่ซุกๆออกมาใช
2: ้นี่อยากได้ของแต่ยังไม่ได้เลยอยากได้ของใหญ่ที่ยังไม่ได้ซื้อ
0: ถ้าจะอยากได้ของใหญ่เนี่ยนะถ้าซื้อเนี่ยเงินที่เก็บไว้มันก็จะล่อยไปเลยนะล่อยไปเลย
2: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: ก็ถ้าซื้อแล้วมีความสุขซื้อเลยแต่ถ้าซื้อแล้วจะต้องทะเลาะ กันที่บ้านหรือว่ากลายเป็นความทุกข์ก็ต้องคิดใหม
2: ่ครับ
0: นะ
2: ครับ
0: นั่นแหละไม่มีอะไรเตือนเพราะเดี๋ยวอีกครึ่งปีก็จะรอดแล้ว
2: ถ้าปีนี้โชคลาภดี
0: ปีนี้ยังขุนมัวอยู่ขุนมัวอยู่
2: อ๋อคร
0: ับ มีแต่ปัญหาเครื่องถี่บ้านปัญหาตัวเองทำไมหงุดหงิดไม่รู้มันหงุดหงิดแบบไม่มีสาเหตุเดี๋ยวพอปีหน้าอารมณ์จะดีขึ้นจ้า
2: ครับผม
0: นะ
2: โชคลาภมีไหมพี
0: ่เอาตามที่ฝันเอาตามที่ฝันไม่งั้นก็ขอแม่ไป
2: ขอแม่ครับครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีจ้าเอามาอีกหนึ่งไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีก็จะได้ดูที่ SMS เลยนะคะไหนดูซิ SMS เกิดวันอังคารที่14สิงหาเมื่อวานสินะเมื่อวัน2วันที่แล้ว05 Happy Birthday ย้อนหลังนะคะ05ปีนี้เท่ากับอายุ64วันอังคารอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสนุกนักนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอาจจะปัญหาเยอะโดยเฉพาะปัญหาที่บ้านนะคะปัญหาถึงแม้เงินเล็กๆก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักโฆษณาสักแป๊บหนึ่ง

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: รอกน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ด

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

โอ้ยดูเวลาแล้วก็ใกล้จะ6โมงแล้วนะคะไวแท้ทีเดียวเชียวนะคะอ่ะคือเดี๋ยวนะเอาเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องของปืนแหมรู้สึกว่ายิงกันสนุกสนานกันเหลือเกินนะคะก็รัฐบาลเขาก็เตรียมลุยแก้พรบ.อาวุธปืนเนาะคุมเข้มคนขออนุญาตต้องตรวจสุขภาพจิตแล้วก็เพิ่มโทษใครครอบครองปืนเถื่อนจำคุกไปเลย20ปีแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมว่าน่ะปืนเถื่อนเขาบอกว่า4ล้านกว่ากระบอกยังมีปืนดัดแปลงจากบีบีกันที่หาซื้อง่ายทางออนไลน์อีกโอ้โหอันนี้บอกว่าแย่เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าคุณอนุทินเขาก็บอกว่าพยายามตอนนี้ประกาศแล้วนะจ๊ะห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนจับติดคุกถึงแม้จะยิงโจรในบ้านเนี่ยก็ถือว่าผิดนั่นเพราะว่าในช่วงนี้ไม่ควรจะพกพาปืนเลยย้ำอย่าไปเชื่อใครว่าพกพาเอาไว้ป้องกันตัวค่ะใครที่พกปืนส่วนใหญ่ไม่น่าจะบริสุทธิ์สักเท่าไหร่มันเป็นของร้อนเครื่องกระสุนก็ไม่สามารถพกพาได้นะคะการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์มันควบคุมยากก็จริงแต่ว่ายังไงก็ไม่ควรที่จะมีในกรณีที่ใครมีปืนแล้วก็มีใบอนุญาตมีทะเบียนอยู่แล้วก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามพกพาส่วนปืนที่โอนไม่ได้พวกปืนมรดกตกทอดเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นปืนของคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องเอาไปคืนค่ะไม่มีการยกเว้นเรื่องของโทษนะจ๊ะสรุปแล้วห้ามพกพาเด็ดขาดอย่างไปยิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนเวลาไปซ้อมก็ไปซื้อกระสุนที่สนามซ้อมเพราะจำนวนกระสุนก็ต้องนับให้ตรงกันซ้อมเสร็จก็เก็บไว้ที่สนามห้ามพกออกมาไม่มีเหตุผลที่ต้องพกแม้แต่โจรขึ้นบ้านนะคะยิงในบ้านก็ไม่ได้ค่ะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตอนยิงในบ้านเหมือนปูไปหาเหมือนกันนะว่าแบบไหนที่ยิงแล้วโอเคเพราะเขาบอกว่าถ้าเราตกใจแล้วยิงมันไปหรือยิงขึ้นฟ้าหรือยิงขู่เนี่ยได้แต่ถ้ายิงแล้วไปโดนเขาแล้วเขาล้มเนี่ยห้ามยิงซ้ำค่ะนะคะห้ามยิงซ้ำเด็ดขาดอ่ะมาดู SMS กันสักอีกหนึ่งอันนะจ๊ะอะไรล่ะเนี่ยเช้าตู่มาถึง1มิถุนา25เช้าตู่ดูสุขภาพอ่ะดูได้แค่สุขภาพนะคะจังหวะชีวิตไม่รู้สุขภาพคือระวังเรื่องการกินเราอ่ะกินทุกอย่างเรียกว่าเกลี้ยงเลยทีเดียวเชียวนะคะ25ปีนี้ก็อายุเท่าไหร่44ไม่รู้วันซะด้วยไม่รู้จะดูยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้มียังพอมีกินมีใช้อยู่นะคะแล้วก็ระวังระบบภายในร่างกายเรานี่แหละนะคะที่จะทำให้เปื่อยได้นะจ๊ะเอาลากันด้วยเพลงนี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

ลับมาแล้วกลับมาแล้วเรารู้ใช่ไหมไอ้ข่าวที่วัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นนะคะมันก็มีแบบว่ามีความวุ่นวายอยู่เนาะที่มีการแย่งชิงมรดกตกทอดอะไรกันนะคะปรากฏว่าระยะนี้ก็มีแบบคนเนี่ยเข้าไปหาเจ้าอาวาสเยอะมากเจ้าอาวาสก็แบบว่าโอ้กลัวอยู่เหมือนกันนี่ก็มีนะเมื่อวันก่อนนี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเป็นนักข่าวแถมยังเป็นนายกสมาคมนักข่าวอีกด้วยแต่มันปูติดตรงที่เป็นนายกสมาคมนักข่าวทำไมไม่ขับรถมาแต่นั่งรถไฟมาแล้วก็มานั่งตุ๊กๆแล้วก็ต่อมาที่วัดค่ะมาถามหาเจ้าอาวาสปรากฏว่าไม่มาแต่เช้าเลยนะแต่เจ้าอาวาสไม่อยู่แล้วเจ้าอาวาสก็เลยต้องไปบอกตำรวจว่ากลัวเพราะมันมีคนมาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะชอบมาตอนเช้ามืดตอนที่พระกำลังจะออกไปบิณฑบาตกลับมาตอนทำวัดตอนเย็นมันแปลกๆไงไม่มาตอนปกติเนาะก็อยากให้ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยตอนนี้ก็ติดกล้องวงจรปิดหลายจุดแล้วนะคะก็มีคนให้กำลังใจกันมาเยอะมากรวมถึงคอหวยจ้าปรากฏว่าแม่ค้าพ่อค้าหวยหน้าวัดเยอะมากคุณคอหวยนะคะกวาดเรียบอายุหลวงพ่อเลขรถวัดน่ะโฉนดที่ดินยังเอาเลยจ้านะคะเขาบอกว่าโฉนดเลขที่วัดก็มี350เลขอายุเจ้าอาวาส72เลขโฉนดที่ดิน21หลังโฉนด945โอ้โหขนาดนะรถ2แถวที่พาคณะสงฆ์ไปยื่นคัดค้านที่ดิน743ยังขายหมดเกลี้ยงแต่ที่ปูจะเอามาเมาส์เล่าให้ฟังอะไรรู้ไหมคือชอบตรงนี้แต่ส่วนเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับบดาไม่ว่าจะเป็นอายุหรือเลขทะเบียนรถตู้ที่พาคณะมาปิดทางเข้าออกวัดขายไม่ได้จ้าไม่มีใครซื้อ ชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับวัดนะคะขายเกลี้ยงแต่อะไรที่เกี่ยวกับบดาไม่มีคนซื้อเฮ้ยโอ๊ยอันนี้ต้องเป็นอันนี้ไหมอ่ะขอยืมก่อนเนี่ยไม่มีคนซื้ออ้าวไม่มาเอ๊ะอ้าวโถเอ้ยอีฉันก็อ่ะไม่มีคนซื้ออ่ะต้องใส่ซะหน่อยมันตลกดีอ่ะปูว่าอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันลิกานะคะเรื่องของเราคือSMS ที่4689400มุตเมาเพลินเจ้าพระคุณลุนช่องเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนนะอันนี้ไปแล้วอ่ะวันอังคารที่12กุมภาพันธ์06นะคะอังคารที่12กุมภาพันธ์06ไอ้นี้แหละ63 63วันอังคารถ้ามีโชคลาภไหมเอาพอดีละกันนะคะเอาพอดีนะอ๋อบ้านเลขที่นี้ไปแล้วนี่เนาะที่บอกว่าป่วยอันนี้เกิดวันศุกร์ที่14ธันวา27นะคะ27ปีนี้เท่ากับอายุ41เข้า42นะ41ถือว่ายังดีอยู่แต่ถ้าเข้า42เมื่อไหร่ให้ระวังเรื่องหน้าที่การงานการเงินค่ะเพราะว่ามันหมายถึงการที่ต้องเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วก็เรื่องงานอาจจะหนักขึ้นหรือมีมากขึ้นนะคะรันตราดเกิดวันที่14ธันวา20วันพฤหัสนะคะ20เท่ากับปี48เข้า49อันนี้ก็เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้หนักกว่าคนเมื่อกี้อีกคือเรื่องการเงินที่ต้องออกแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรปลายปีนี้น่าจะมีให้ออกแน่นอนแต่ว่าเรื่องอะไรไม่รู้นะคะถ้ามันจำเป็นก็คุยกันในครอบครัวถ้าไม่จำเป็นก็ต้องคุยกันในครอบครัวนะคะเพราะการเงินมักจะทำให้มีปัญหาแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะนะโอเค
สองเพลงอุ้ยเอาไม่ใช่สองเพลงนะคะพอฟังสองเพลงนี้เสร็จปั๊บนะคะค่อยโทรกันมาที่02-248-1366 สองสายนะจ๊ะ

0: ก่อน
1: อ้าวละจ้านะคะฮัลโหลโทรกันมาได้ที่4689400เอ้ยไม่ใช่4689400นั่น SMS นะฮะแต่ว่าถ้าฮัลโหลโทรมานะคะก็022481366ปิดวิทยุให้ด้วยนะคะฮัลโหลชื่อเล่นฮะ
2: จะดูหลานเจ้า
1: แล้วเราชื่อเราชื่ออะไรจ๊ะ
2: เจ้าชื่อจรันเจ้า
1: ชื่อจวน
2: จรันจรัน
1: ชื่อจรันเราชื่อจรันแล้วหลานชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นออมสินเจ้า
1: ชื่อออมสินอ้าวอยู่ที่จังหวัดไหนคะเนี่ย
2: จังหวัดพะเยาเจ้า
1: อยู่พะเยาพะเยาเป็นไงบ้างตอนนี้ร้อนหรือว่าฝนตก
2: ฝนตกเจ้า
1: ฝนตกอ่ะออมสินวันเดือนปีเกิดออมสิน
2: วันอังคารวันที่9 กรกฎาคมเจ้า
1: วันอังคารที่9 กรกฎาคม
2: เช้า9/29เจ้า
1: สาว
2: 29 กรกฎาคม 4/51เจ้า
1: ฮะอะไรนะ
2: พ.ศ.51เจ้า
1: 2551
2: เจ้า
1: ตอนนี้เขาอายุ
2: 18เด็ดละ
1: 19 18 18
2: เจ้า
1: โอเค9 กรกฎาคมวันอังคาร
2: เจ้า
1: เดี๋ยวนะ9ต้องเช็คก่อนค่ะเพราะดิฉันหูไม่ค่อยดี18ใช่ไหมเดี๋ยวนะ51 51ใช่วันอังคารเหรอ
2: เจ้าวันอังคาร
1: 51มันปีหนูเนาะมันเป็นวันพุธอ่ะ
2: เดี๋ยวแม่เขาบอกว่าวันอังคาร
1: เกิดกี่โมง
2: บอกให้เจ้านี่เป็นหลานมาอยู่ตัวเองแล้วก็
1: อะไร
2: มันไปเกิดอยู่ที่แม่เขา
1: แล้วอยากรู้เรื่องอะไรเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขา
2: อยากรู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นจะได้
1: ไม่รู้เวลาเลยอ่ะเพราะกระดันเกิดวันพุธอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นจะไดแต่ว่าถ้าดูคร่าวๆก็เขาก็เป็นเด็กกตัญญูที่ใช้เงินเปลืองเป็นเด็กกตัญญูที่ใช้เงินเปลืองใช้เงินเปลืองมาก
2: ปัญญาเป็นได้ผ่อง
1: นะ
2: สติปัญญาเป็นยังไงบ้าง
1: ฉลาดผู้หญิงผู้ชายใช่ไหม
2: ผู้ชายจ้ะ
1: ฉลาดมากถ้าสมมุติว่าเกิดวันอังคารเนี่ยเขาจะดูเป็นผู้ชายสำอางสักหน่อยแต่ถ้าเขาเกิดวันพุธเนี่ยเขาจะแมนๆไปกับเพื่อนเขาเกิดวันไหนอ
2: ่
1: ะ
2: วันอังคาร
1: ตุ้งติ้งเหรอ
2: มีน้อยๆเนี่ย
1: ฮะ
2: มีน้อยๆเนี่ยตุ้งติ้งน้อย
1: ๆอ๋อไม่น่าจะตุ้งติ้งน้อยนะถ้าวันอังคารเนี่ยแต่มันเป็นเด็กฉลาดโอเคเป็นเด็กฉลาด
2: อนาคตเขาเป็นยังไง
1: อนาคตก็คงถ้าเป็นคนเก่งต้องหาเงินให้ได้เยอะเพราะว่าตัวเขาอะหาเงินได้เยอะเพราะเขาใช้เงินเยอะมากถ้าเขาเป็นนะถ้าเขาเป็นนะไม่เหมือนเราเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เก่งและถีบตัวเองให้ไปได้เก่งกว่าคนอื่นๆแต่ถ้าเขาเป็นเด็กที่เกเรนิดนึงเป็นเด็กผู้ชายที่เกเรเนี่ยก็อาจจะไปไหนไม่ไกล
2: เราเป็นคนเล็กพิเศษนะ
1: จ๊ะเป็นแบบว่าตุ้งติ้งอย่างที่ว่าเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องหาเงินเพราะเขาต้องใช้เงินเยอะเขาก็เลยเก่ง แล้วก็ถ้าเขาเป็นแบบตุ้งติ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาเงินศัลยกรรมเขาเองไม่ต้องไปห่วงไม่งั้นก็ขอแม่มันก็ได
2: ้
1: เป็นลูกคนโต
2: จะมีลูกคนเดียว
1: อ๋อแล้วแม่อยากได้ลูกผู้หญิงมาสิตั้งแต่แรก
2: เ
1: หมือนลูก
2: แต่ขอเลิกกันก็พอมัน
1: เหมือนอยากได้ลูกผู้หญิงแต่ออกมาเป็นลูกผู้ชายเน
2: า
1: ะ
2: จ
1: ้
2: า
1: อ่ะอย่างน้อยก็ตันกตัญญูนะคะ
2: จ้า
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ดีใจเจ้าที่โทรติดคุณแจกมาโทรมาติดเลย
1: ขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะเอามาอีกหนึ่งคนมาป่ะอ๋อถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่ยอมปิดวิทยุนะคะก็อาจจะไม่ได้คุยกันน่ะสิเนาะฮัลโหล
0: ดวงของ
1: ครับครับครับชื่อเล่นครับ
0: พอดีจะดูให้หลานครับ
1: ตัวเองชื่ออะไรครับ
0: สมหมายครับ
1: ชื่อสมหมายอยู่ที่ไหนครับ
0: สงขลาครับ
1: อยู่สงขลาหลานชื่ออะไรครับ
0: ชื่อเล่นนะครับ
1: ครับ
0: ชื่อเปิ้ลครับ
1: ช่วยปิดวิทยุด้วยครับถ้ามันซ้อนเดี๋ยวมันจะหลุดไปเฉยๆครับวันเดือนปีเกิดเด็กครับ
0: วันเสาร์12 25 26ครับ
1: เดือนอะไรครับ
0: ในพฤษภาครับ
1: 12พฤษภา26ถูกไหมครับ
0: ครับถูกครับจะดูว่าชีวิตคู่เราเขาจะมีชีวิตคู่ใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
1: 43ชีวิตคู่ตัวเขาใหญ่ไหมอ่ะเหมือนตัวใหญ่
0: ใหญ่ครับ
1: ตัวแบบอ้วนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ชีวิตคู่อ่ะลำบากหน่อยคนจะ
0: สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับ
1: สุขภาพก็ระวังโรคอ้วนเลยแหละคือชีวิตคู่เขาอ่ะลำบากหน่อย
0: มีความก้าวหน้าไหมชีวิตคู่อะไร
1: ชีวิตคู่อะไรล่ะชีวิตเขาดิชีวิตเขาอ่ะ
0: ฮะแบบเขามีคู่ใหม่นี่เขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ชีวิตคู่เขาไม่เคยประสบความสำเร็จไม่ดีเลยแล้วตัวเขาเองอ่ะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยชอบไปหึงหวงคนอื่นหึงแรงด้วยหึงแรงด้วยไม่ได้หึงธรรมดา
0: หึงคนอื่นใช่ไหม
1: ปิดวิทยุให้ด้วยนะคะถ้ามันสะท้อนนี่เดี๋ยวสายจะหลุดไปเฉยๆค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดวันเสาร์เนาะถ้า12พฤษภา26เนี่ยอายุ43เนี่ยเขาไม่ได้เกิดวันเสาร์โอ้ยสงสัยสะท้อนเสียงสงสัยสายต้องหลุดแล้วล่ะค่ะยังไงคะ
0: ปิดแล้วครับ
1: อ๋อโอเคค่ะเขาเกิด12พฤษภาแน่นะ
0: ครับ
1: 12พฤษภามันเป็นวันพฤหัสไม่ใช่วันเสาร์ตกลงยังไง
0: ก็แต่เวลาเขาเกิดประมาณจะเที่ยงคืนแล้วเพิ่มครับ
1: คือเอางี้
0: ครับ
1: แม่เขาหวงเขามากใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเขาเป็นคนใช้เงินเปลืองไหมแล้วขี้เมาไหม
0: ก็มีบ้างครับสุขภาพผมเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือถ้าขี้เมาเนี่ยสุขภาพไม่ต้องพูดถึงเลยภายในเนี่ยแย่เลยแล้วก็เป็นโรคอ้วนถ้าจะถามแบบนี้เพราะถ้าเกิดวันที่12จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดวันเสาร์เนี่ยอย่างน้อยยังมีแม่คุ้มครองบ้างเอาวันไหนเนี่ยเขาบอกมาว่าวันเสาร์12พฤษภาเหรอ
0: ครับผม
1: แล้ว12แน่หรือเปล่า
0: ให้ก็บอกว่า12
1: ะ
0: ครับแล้วกับไอ้การเงินเป็นไงบ้างครับ
1: เอาเป็นว่าถ้าวันเสาร์อ่ะไม่ดีแฟนก็ไม่ดีถ้าไปมีใหม่ก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยถ้าสมมุติว่าคนเก่ายังไม่เลิกก็มีปัญหาถ้าเลิกไปแล้วไปหาคนใหม่ก็มีปัญหาซ้อนกันอยู่ยังไม่วุ่นวายถ้าเกิดวันเสาร์นะแต่ถ้าเกิดวันพฤหัสถ้าเกิดวันพฤหัสนะปีนี้เขาจะได้คนใหม่ที่ดี เกิดวันเสาร์ต้องหาหมอเลยเพราะอ้วนแล้วหายใจลำบากเดี๋ยวจะกลายเป็นหยุดหายใจไปซะอย่างนั้นใช่แต่ถ้าเกิดวันพฤหัสฮักขี้เมาข้างในรวนหมดแล้วไม่รู้วันไหนไงพอบอกมามันไม่ตรงอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ไม่ตรงก็ดูได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าเอาเป็นว่า
0: โชคลาภอะไรเขามีบ้างไหมครับ
1: เอาสุขภาพให้รอดก่อน
0: ครับครับ
1: เอาสุขภาพให้รอดก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดวันพฤหัสยังพอมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวถ้าเกิดวันเสาร
0: ์ครับ
1: ไม่ค่อยมีความสุขเอางี้แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคือต้องขออภัยด้วยนะคะคือบางทีเนี่ยการที่บอกวันมันไม่ตรงเนี่ยมันก็ดูได้ลำบากไงแต่ถามว่าเอาแล้วดูมาได้ไงเดาเอาไงเพราะดาวดวงนึงเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นร้อยอย่างเราก็ต้องเดาให้ได้ว่าไอ้ดาวดวงเนี้ยมันแปลว่าอะไรทีนี้พอไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แล้วก็ไม่ใช่ตัวเองพอถามแทนคนอื่นเนี่ยเขาก็ตอบอะไรไม่ได้พอตอบอะไรไม่ได้มันก็เลยได้ประมาณนี้ล่ะค่ะอ้าวงั้นโฆษณาสักครู่

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่า

0: จำหน่ายแล้วที่7 Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกขังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

0: เราก็อยู่กันมา
1: 2ชั่วโมงแล้วนะคะวัยแท้ๆเลยนะคะเนี่ยปูอยากจะอ่านข่าวนี้คืออย่างนี้เป็นไงช่วงนี้อะไรนะอ่านข่าวนี้จะบอกว่ากำลังจะอ่านข่าวนี้คือไปเจอข่าวของคนไทยแล้วก็เจอข่าวของคนต่างประเทศนะคะคนงานน่ะเขากำลังก่อสร้างนะคะก่อสร้างบ้านที่ในเบลเยียมเขากำลังขุดนะคะผนังห้องใต้ดินขณะกำลังขุดอยู่อ่ะเขาไปพบทองคำแท่งและเหรียญทองซุกอยู่ผนังห้องใต้ดินขณะที่เขาเจาะวางท่อระบายน้ำรู้ไหมเขาเจอถึง9ล้านยูโรหรือ350ล้านบาทตำรวจเขาก็เร่งสอบหาเจ้าของอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะแล้วตีกลับมาที่ประเทศไทยสภ.ขอนแก่นสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าคนงานก่อสร้างกำลังใช้รถแบ็คโฮขุดและปรับแต่งพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ปรากฏไปเจอค่ะแต่ไม่เจอทองเจอถุงพลาสติกทึบแสง30ถุงรู้ไหมอะไรอยู่ในนั้นยาเสพติดจ้ายาบ้ายาเสพติดทั้งเละทั้งเม็ดเต็มเลยยังไม่รู้เลยว่ากี่เม็ดแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเขาจะไปดูว่าไอ้ถุงเนี่ยมันเป็นของผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือขังใครกันแน่มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเอามาเราดู SMS ที่4689400ค่ะเนื้อความดอกชบาสีแดงบอกถึงการค่ำครวญถึงคนรักใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องลองถามน้องลูกตาลดูนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่20พฤษภาคม46 10โมงนะคะ46เนี่ยปีนี้เท่ากับอายุ23เนาะ23เนี่ยต้องระวังทั้งเรื่องงานและเงินหน่อยถ้ามันมีปัญหาเราต้องพูดคุยกันในบ้านแล้วเรื่องการไปเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็ต้องระวังให้มากด้วยนะจ๊ะนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระวังในปีนี้โอมเกิดวันเสาร์ที่18มกราคม46อายุ23เหมือนกันจะมีความรักเมื่อไหร่ตอนนี้คงยังไม่มีหรอกจ้ะหาเงินไปก่อนแล้วก็กันนะจ๊ะอ่ะลากันด้วยเพลงนี้นะคะชั่วโมงหน้าเราจะเกาะติดข่าวเจดานะคะว่าคือหมายถึงว่าการที่เราจะเป็นทายาทใครสักคนเนี่ยมันมีลำดับทายาทใน Wake Up Thailand ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่ เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ธนเงินนะคะ
2: ค
1: แต่ว่าก่อนจะไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็มาทักทายคุณฟังอย่างรวดเร็ว
2: ได้เลยครับอย่างรวดเร็วเลยครับเช้าวันนี้ทักทายกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางช่องทาง LINE นะครับผมทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณชยุทธคุณอาพรคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณพันิพานะครับคุณกนัฐพักคุณน้ำแหม่มนะครับแล้วก็มีพี่หมูนะครับคุณยุทธพงศ์คุณเดชเดชาคุณสุมิตรนะครับคุณวรรุษนะครับคุณทูลทองแล้วก็อีกหลายท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณารับฟังรายการอยู่เป็นเพื่อนพวกเราแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยครับ
1: ทางไลน์ก็มีคุณพลสุมนัสวิวัฒน์ก็บอกโหเห็นใจอินโดนีเซียจังเลยนะที่เกิดแผ่นดินไหวคุณโดยก็ส่งรูปมาคุณมณีรัตน์ชื่นชอบส่งรูปมาเช่นกันคุณพี่บุญชัยแล้วก็คุณมยุรีแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ทักทายเข้ามาเอาละค่ะจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณเวลาสนับสนุนผู้ฟัง
1: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะคะเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะคะแหมมันอยู่ในนะในเวทีสากลนี่มันจะรวมกันได้ไหมหรือมันจะแตกรังกันแน่นะอันนี้เป็นอีพิโซดที่14แล้วค่ะเชิญค่ะอาจารย
3: ์ก็เมื่อวานเราเห็นความบ้าคลั่งอำนาจของสกุลบุญ
1: อ๋อใช่ค่ะอาจารย์
3: จริงจริงมันก็เป็นเพราะบนเสร็จแต่เพียงผู้เดียวที่ทำให้กัมพูชาภายใต้สกุลบุญตาเนี่ยก็ปีละนะ41ปีครับก็ยังเข้มมากกว่าเดิมต้องใช้คำเรียนนะชาวบ้านยังเดือดร้อนทั่วทั่วอาณาจักร
1: ค่ะ
3: ยังถูกปลุกปั่นถูกกุดหัวถ้าเป็นศัตรูแล้วก็เล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศเพื่อรับใช้วงตระกูลประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนนี่คือเขาใช้คำว่าทุรกรรม
1: ท
3: ุกในที่นี้ทอทหารนะครับ
1: ทุกทุกไม่ใช่ทอธงนะทุกทอทหาร